0: สิงห์เ
1: หรอเ
0: จ้าแล้วตอนนี้จะไปไหนไปกินขนมเส้นบ่ก็ว่าจะไปกินไก่ทอดข้าวนึ่ง
1: โอ้ไก่ทอดเที่ยงคืนเน
0: า
1: ะ
0: ไปทางใดดี
1: เนี่ยเดี๋ยวเราไปถนนคนเดินเนาะไปฟังไม้มือของเพลงกับที่ซีแอ่งแข่งเวียงเนาะน้องๆ

อยากจะบอกให้รู้

ขอนอบน้อมแด่สารูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอกราบคารวะพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลหลวงพ่อครูบาอาจารย์เจ้าอาวาสพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์สามเณรทุกรูปทุกองค์ครับในวันนี้ก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลหลวงพ่อพระครูพิพัฒน์สุนทรเวชเจ้าคณะตำบลอย่างก็ห้วยสาบเขตไม่ก็ไม่ป่ะผมไม่รู้ห้วยสาบเขตหนึ่งหลวงพ่อพระครูวิชัยพัฒนะบอกวอนเจ้าคณะตำบลห้วยสาบเขตสองหลวงพ่อพระครูสุพัทราอาสุพัทระวาจารย์คืออยากแตะอยากหวานเจ้าคณะตำบลห้วยซักเขต3ได้ก่อคณะประสงค์องค์พระเจ้าเจริญพรปอออกแม่ออกท่านทั้งหลายเอามือลงอย่าแม่เอามือลงเตอะวันนี้อาตมาภาพได้รับนิมนต์มาบรรยายเป็นธรรมผู้จกจะเตศผู้จกผสมผสานกันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวาระ84พรรษาครบ4รอบในปีนี้ก็ยังมาปิดไฟติ๊กติ๊กอ้อเฮาอย่าเมื่อยแซ่บเลยนั่งฟังกันตามสบายพอออกไม่ออกท่านทั้งหลายอาตมาภาพอยู่วัดมาตุการามบ้านเด่นตำบลแม่อายอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เดินทางมาเกือบ200กิโลก็มาที่นี่ตะคืนนี้ก็ไปบรรยายที่จังหวัดลำปูนเมื่อวันนั้นก่อนนั้นก็ไปจอมตองเชียงใหม่วัดอาตมาติดกับเขตจังหวัดเก็บอำเภอแม่จันนะก็บักไก่กันลูกห้านมานี่เต่ากับลูกนี่ไปห้านะเต่าเดียวกันศรัทธาปอออกไม่ออกท่านทั้งหลายการเตศธรรมทุจกของอาตมานี่จะเตศแบบประยุกต์คือมันเข้าได้หลายๆบุคคลคนแก่คนเฒ่าก็ฟังได้ละเอ็กละอ่อนก็ฟังได้ป้อน้อยป้อนานก็ฟังได้อู้ง่ายๆว่าฟังได้ทุกระดับชั้นชนเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีสุภาพเสร็จคันก็ฟังม่วนฟังได้หมดเพราะคนเฒ่าปัจจุบันนี้ปอออกไม่ออกท่านทั้งหลายก่อนที่จะได้เข้าเรื่องเข้าราวคนเฒ่าปัจจุบันนี้อีพ่อแม่เขาลองสังเกตพอเด้อมันจ้างกลัวกันกลัวเพิ่นว่าฮื้อลองใส่ชุดขาวเจ้าเมาะเข้าปากประตูวัดมาเอาล่ะว่าเบื่อล่ะนอกขาวในดำใครก็จะไปว่าเปิ้นเนี่ยอย่างได้รู้ไหมว่ากูหันซ่อนอยู่ฮะก็จะเปิ้นใส่ชุดขาวไปซ่อนอีกบ่ต้องไปกลัวกำเขาอีพ่ออีแม่ท่านทั้งหลายจะใส่ชุดขาวจะใส่ชุดดำขอให้มีคุณธรรมอยู่ในหัวใจแอนแหละแอนแหละมาเป็นกำน้อยกำน้อยแล้วนะเนี่ยก็ออกไม่ออกท่านทั้งหลายอาตมาภาพถึงเอามาประยุกต์ให้ใหม่เพราะคนฟังเฮาปัจจุบันนี้มันมีหลายอย่างบางคนนี่นิมนต์เฮาไปเทศงานศพก็ออกไม่ออกเล่าขวัญเฮาทั้งหลังนี่หลังพามนี่นะเทศมันแบบมันเหงาฮะกูจะเล่นไพ่โก้ห้องนี่ยั่งก็มายั่งวันนี้ครูบาอาจารย์เปิ้นประวัติตามสบายเนื้ออาจารย์เนื้ออีหลอกเพราะอย่างหวดสักเตียงคืนน่ะบอกๆคนอันเนี้ยเพื่อฮือคนฮือละเอ็กละออนได้ฟังธรรมละออนปัจจุบันนี้ปอออกไม่ออกท่านทั้งหลายลองสังเกตพอเต็มใจตังเชียงไฮนะมีตังเชียงใหม่วะอยู่เพชรเล่าก่อนปูนนี่ถ้าอยู่ปูนเอาได้ว่าเนี่ยไม่ว่าสักกรรมอะลองสังเกตพอเตอะนั่งรถก็ดีฟังวิทยุก็ดีถ้าไปละอ่อนไปเปิดปะจับสู้เจ้ากำลังเตะทำนี่จากแสดงพระธรรมเทศนามันหมุนไปหาเพลงบ่ใหญ่แม่แจ้งมาแจ้งมาหน้ายังไม่ได้สวยเดี๋ยวเมื่อคืนถามว่าหลับกี่โมงอยากได้เบอร์โทรชิมิชิมิขยองยองดุนหลัวปัดมันถึงคนวิทยุอันเนี้ยเพราะฉะนั้นมันจะต้องเข้าได้ทุกสถานที่ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะธรรมมหาจาตนี้พอออกไม่ออกท่านทั้งหลาย
บุคคลใดได้ฟังธรรมอานิสงส์หรือว่าเพิ่นว่าอานิสงส์การฟังเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกบุคคลใดบรรลุเลยอีน่ะ 1. เกิดมาชาติหน้าจะได้พบปะพระศรีอริยะเมตไตรที่จะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในภาวะอันต่อไปตั้งหน้านี่ 2. บุคคลใดตั้งอกตั้งใจฟังจะมีชีวิตบัดต่ำกว่าคนบัดจนกว่าไผ่อู้ง่ายๆคือมีเข้าของมากพร้อมทุกสิ่งทุกประการ 3. เป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีฮักในการกินการตานอันนี้ส่งการฟังธรรมมหาชาตินี่นะเพราะนั้นอันนี้ส่งการฟังธรรมมหาชาตินี่มีนักอย่างฮือมันนักแถมหน่อยนี่นะหอมไอเอ็ดดี้มาเล่นนี่นะอีแม่15,000ก็มาบัดได้มันบ่มาเนื้องานเนี่ยแล้วพอของเฮาเหรอเต็มเป็นอย่างหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอนั่งนี่เฮาดุ้มเดือดร้อนแล้ววันนี้หลวงพ่อวันใจดีตะกี้มานั่งสนทนากับหลวงพ่อวันใจดีเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายอาตมาภาพจะเริ่มเทศและเน้อทำตุจกนี่นะญาติโยมทั้งหลายตั้งอกตั้งใจฟังทำการเทศทำมหาชาติมันจะมีอยู่2-3ปลายด้วยกันเทศอีสานเพื่อก็จะเทศไปแห่งย่างคนเมืองเขาก็เทศไปแห่งย่างแต่อาตมาภาพจะเทศแนวธรรมะบรรยายอย่างเอี้ยผสมผสานสอนจิตสอนใจถ้าเขาไปเอาทำปั๊บอย่างอี้มาเทศนะอีแม่ถ้าไปจับใส่ตู้หนุ่มตู้น้อยอย่างอี้ได้ม่วนกันเนาะถ้าไปจับใส่ตู้ปูตู้ลุงที่ใส่เขี้ยวฟักมาใหม่นี่นะป้าดอว่าคำใดมีตายก็ดอเด็กดามานดาตายไงได้ในดานาอย่างบ่าวโหมันจะเป็นเหตุให้เราฟังธรรมแล้วบ่เข้าใจทีสุดสูสังละพระเตปัญญังผู้ตั้งใจฟังย่อมได้ปัญญาคนได้หุ่มพอหุ่มฟังนั้นมันตึงดีบางคนเปิ้นจวนไปวัดไปวาย่ำมันนะไปอย่างหั่นกูหูมอดอ่ะตุเจ้าวัดนี่เป็นอย่างไรกูหูมอดมีแฮมเนี่ยพี่น้องลวกละตุเจ้าเหมาะบางคนนี่พอออกไม่ออกนั่นทั้งหลายจะไปกินก็กลัวผ่านจะไปตานก็กลัวเสี่ยงก็เวลาเปิ้นเลี้ยงดดใส่ดดใส่หรอกได้หรอมันเป็นไปอย่างอั้นเพราะฉะนั้นปอออกไม่ออกท่านทั้งหลายคนเมืองเฮาเทศไปแหมย่างคนไทยเฮาเทศไปแหมย่างใครฟังแลก่อคนละ20 บาทภาคกลางเพิ่นจะเทศอย่างนี้นะ

วเยลเย็นเย็นตะละเย็นเย็นเย็นระยับเนี่ยเสียงเขานะม่วนนะฟังนะ ต่อไปนี้จะเข้ากันที่ห้าละพอออกไม่ออกเสียงแหบเสียงแห้งหมดไผ่พร้อมเอาน้ำมาเติมหมดสักคนโลดยังต้องการน้ำมันเป็นจะได้ว่าป้อแม่มาต้องการอย่างจากลูกจากป้อแม่ก็ต้องการกำลังอกกำลังใจจากลูกจากเต้าเป็นของธรรมดาพระเวสสันดรโดนขับไล่เข้าป่าไม้ป่าใหญ่ดงหนาเพราะสาเหตุจากเจ้าบ้านเจ้าเมืองกะลิงกะลาดไปขอเอาจ้างเผือกแก้วชื่อว่าปัจจยนาเคนหรือบ้านเฮาฮ้องว่าปัจจัยนาเกียนเพราะเมืองกะลิงกะลาดนี้เป็นเมืองแห้งแล้งฝนบัดตกบ้านเฮาเนี่ยพอออกไม่ออกอุดมสมบูรณ์ที่สุดแล้วอย่างตู้ลุงทองเพิ่นว่านั่นในน้ำมีปลาในนามีข้าวในดินมีแมงมันนี่ป่ายไม้มีมดส้มอุดมสมบูรณ์หมดแล้วเมืองกะลิงกะลาดนี่เป็นเมืองที่แห้งแล้งขาดน้ำขาดตาพอออกไม่ออกฝนบัดตกมีคนในบ้านในเมืองกะลิงกะลาดนั่นบอกให้ไปขอเอาจ้างชื่อว่าปัจจัยนาเกียนจากพระเวสสันดรในขณะที่พระเวสสันดรกำลังขี่คอจ้างออกฮือตานอยู่นั่นมีพราหมณ์8คนจากเมืองกะลิงกะลาดไปขอตานจ้างเอามาทั้งเพศวัดทุกปีอันใดเข้าของผมอ่ะอันเพศก็ว่าอันปูน พอได้จ้างเรียบร้อยพระเวสสันดรนี่พอออกไม่ออกเปิ้นชอบฮือตานตาลมดจ้างมากวัวควายเป็ดไก่หมูหมาข้ายิงข้าใจเข้าเปลือกเข้าสารที่อยู่ที่กินเพชรนินจินดาเสื้อผ้าอาภรณ์ฮือตาลมดหันตุเจ้ามานั่งเตะทำโจกสตางเตือมกันฮือเปิ้นนี่พระเวสสันดรนะไม่ใช่นั่งนิ่มผิวแปลงตาใสหมับใช่ลูกพระเวสสันดรเปิ้นหุ่มฮือตาลพอฮือตาลไปแล้วพราหมณ์8คนนะขึ้นขี่คอจ้างหลุมลู่หลุมโหลดเป็นเหตุฮือคนตั้งหลายมันไส้มันปุ่มพระเวสสันดรไปสนซอฮือพญาสลีสนใจกำไทยห้องวัดเท้าสนชัยไปสนซอฮือป้อเปิ้นป้อพระเวสสันดรชื่อว่าพญาสลีสนใจแม่เปิ้นชื่อว่าแม่พุทธสดีควรที่จะขับไล่พระเวสสันดรออกบ้านออกเมืองไปเหียเพื่ออหยังแผ่นน้อยแผ่นดินบ่ได้มันก็จะฮือเป็นตาลแผ่นน้อยบ้านเฮาเมืองเฮาจะตกเป็นเมืองขึ้นจะตกไปเป็นทาสของเมืองอื่นล่ะก็เลยขับไล่พระเวสสันดรเข้าป่าไม้ป่าใหญ่ดงหนาไปบวชเป็นพระฤาษีอยู่ในป่าไม้หิมปานบุญน่ะไปจำศีลเมตตาภาวนากินเผือกกินหัวเผือกหัวมันหัวจวักหัวอย่างสะปะสะเปดอ่ะไปบวชเป็นพระฤาษีทีนี้จะกล่าวถึงเรื่องของปู่พามห้องว่าการจุโจกนี่นะคำว่าชูโชกหรือจู้โชกนี้เป็นชื่อของปู่พามปู่พามนี่เกิดยังเมืองกะลิงกะลาดเมืองที่ไปขอจ้างจากพระเวสสันดรนั่นเนาะญาติโยมทั้งหลายปู่พามนี่ป้อแม่ป้อมันชื่อว่าปุตโตรกะแม่มันชื่อว่านางจันทีปู่พามนี่เป็นลูกคนเดียวเกิดออกมาแล้วเป็นคนบัดสมประกอบท่านมีลักษณะนิสัยโกฏ5ที่1คอโกด2แขนโกด3แอวโกด4แข้งโกด5โกดนี่มันกรรมโบราณเลยเอามาสอนกันว่าเล็กโกดเอาไว้แป่งขอเล็กงอเอาไว้แป่งเคี้ยวคนโกดอย่างเดียวอยู่ในตึ้งมาได้อยู่ที่ไหนก็จะโกดใส่เปิ้นอยู่ที่ไหนก็จะงอใส่เปิ้นคนอย่างนี้ครบมาได้

ปูพามีลักษณะนิสัยเนี่ยค่ำป้อค่ำแม่ใหญ่มาหน่อยเพิ่นเอามาฝากเพิ่นเอาไปโรงเรียนบ่ไปเพิ่นคือเขียนหนังสือบ่เขียนปุ้นไปเขียนติดตำในห้องส้วมปุ้นใครอ่านเป็นหมาวะเฮาเลยมาอ่านสักคำใครก็กลัวเป็นหมาแล้วเออย่ำมันนะได้หรอก่อนว่าป้อแม่สอนก็หาว่าป้อแม่ด่าป้อแม่ว่าก็หนีออกบ้านออกจองเนี่ยลูกเต้าคนไหนก็จ้างเตอร์เนอร์ป้อออกแม่ออกฟังอาตมาไว้เตอร์หนีออกบ้านออกจองเพราะคำสอนคำสั่งของป้อของแม่ลูกเต้าคนนั้นจะหาความเจริญบ่ได้ก็ขนาดเฮาเป็นป้อเป็นป้อเป็นแม่บังเกิดเก้ามันได้แต่สอนมันมันยังบ่ฟังแล้วคนอื่นริ่มใจป้อมใจแม่มันมันจะไปฟังจะได้เพราะนั้นมันหาความเจริญบ่ได้ปูพามได้ลักษณะนิสัยอย่างเอี้ยป้อแม่ว่าอ้ายมึงจะไปขับรถไว้ล้ำเจนเนอไอเนอร์มาอันตรายถึงวันนี้มันใจหนต่างโคนมันเป็นหนต่างรถมึงย่ำฟังฮั่นออกบ้านไปก็เสี่ยงสตางค์สตาร์ทกรรมก็เสี่ยงสตางค์ล่ะสู้กุญแจสลึงสลึงสลึงอย่าสลึงสลึงสลึงมันถอนเอาน้ำมันเขาออกโป้ดิกามโจทย์มันอู้เล่นบันไดอู้เล่นบันไดอ่ะมีล่ะตัวไม่มีล่ะสตาร์ทกรรมก็เสี่ยงสตางค์เป็นสลึงสลึงล่ะก็มันติดมากรรมอีแม่ย่ำฟังอันหัวเขียวหัวเขาโมงลักลายบุญโมงโมงโมงโมงละมาโมงโมงโมงละมาโมงโมงโมงละมาโมงโมงโมงละโมงโมงโมงลักลายบุญลูกถ้ามันติดเครื่องก็เบิ้ลเครื่องแก่เลยแห้งย่ำฟังกันตายตายตายต้มกรรมเดียวลดหงยาเจียงหายไปล่ะตายแน่ตายแน่ตายแน่ตายแน่เดี๋ยวตุลุงวัดเฮาได้ยินฝั่งมือลูบหิมปากละหวานกว่าละมึงเอ้ยมา200ก็300ตอนนั้นสูงสุดละปอออกไม่ออกมาวันนี้จะได้ต่อได้หมู่ถ้าใส่นักมาบ่อยถ้าใส่น้อยเตื้อเดียวเตโลเนี่ยพี่น้องสถาท่านทั้งหลายเฮาลองมาฟังเสียงรถตะก่อนไปดีไข้หัวจ้ะสู้กุญแจขะแล้วแถวขะแล้วแถวขะแล้วแถวซ่าขะแล้วแถวขะแล้วแถวขะแล้วแถวซ่าถ้ามันตีนมาแล้วแถวแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วมันมึนๆๆๆๆเส้นเห็นเนาะพุ่นน่ะเป็นเส้นเป็นสายพุ่นเนาะเปิ้นว่าเมาอย่าขับหลับอย่าไปไม่แน่ใจอย่าแซงอย่าเร่งไฟแดงอย่าแซงไฟเขียวอย่าเลี้ยวทรงเดชอุบัติเหตุจะลดลงขับดีนั่งสบายครับร้ายตายแน่ครับแย่รถพังระวังปลอดภัยครับไวลงคูครับบ่ดูลงคลองครับบ่มองชนเกาะครับบ่เหมาะหัวขาดครับประมาทเป็นผีครับบ่ดีชนระเบิดครับประเสริฐอยู่เย็นครับบ่เป็นบ้าท่าครับจอดไว้บ้านปูนมันต้องไปขับมันอันเนี้ยอันสุราพาไปได้หลายเรื่องอย่าง1หมดเปลืองเงินทองที่ต้องหา2พาหะโรคร้ายสู่กายา3วาจาหยาบก้านสันดานเมา4สติเลอะเลือนฟั่นเฟือนมาก5กระดากหน้าหนาบ่อายเขา6เกียจคร้านในงานเบา7ซบเซารับไหนบ่อายคน8ลูกเมียอิจฉาละอาจิต9หลงผิดคิดพลาดขาดเหตุผล10หนี้สินมากมีหนี้บ่พ้นนี่แหละผลของสุรามันพาไปอันนี้ต้องมีไผอวดลวกละเฮาดุเมียมันเป็นอย่างอี้หรอผู้พามันบ่ฟังกรรมป้อมันบ่ฟังกรรมแม่เอาไปฝากไว้กับตุลุงวัดต้นกอนี่ก็เนี่ยติว่ามันอยู่ที่ไหนมันตึงบ่ได้ตู้เจ้าวัดต้นกอเปิ้นดีเหมือนจะตายปู่พามันบ่ดีคนเดียววันนั้นตู้ลุงเปิ้นจะเมื่อยเนาะจะเมื่อยมาผ้าจีวองถึงหัวคงตีนเนี่ยฝานว่าเปิ้นมาบีบคอลักพระเจ้าแต่ไปใจอย่างปู่พามโล่นยับหนูย่ำใส่แกนคอตู้ลุงอ๊อกอ่ะเปิ้นสั่งเปิ้นสอนก็บ่ฟังชีวิตการเป็นตู้เจ้านี่นะอีแม่สุมาเตอะอย่างก็อยู่เข้าวัดหมดพระเจ้างามๆนี่ขอมาเอามาถ้าพระเจ้าคอหักปุ่นไว้ก็ไม่สลีบุหมาบ่ดีอยู่เข้าวัดแข่งลากขาลากเป็นมะลิงงิงง่องนี่นะมาเตอะเฮาห้องมันมานะนี่นะขามันลากเตียวได้พอมันหุ่นตางไปเส้นบ่เนี่ยหมาบดีอยู่เขาวัดลูกบดี

0: ยูเขาวัดผัวบดียูเขาวัดแหกบดีเมียมดีรู้ยังยูเขาวัดพ่องอย่าบอกมอกมันน่ะจะเอามาสั่งมาสอนว่าไปเลยซ้อหาตี้เป็นข่าวไปอยู่ที่ไหนก็ตึงมาได้ชีวิตการเป็นเจ้าอาวาสนี่นะอีป่ออีแม่ท่านทั้งหลายมันม่วนแค่สองอย่างนะเชื่อก่อนแม่ไพบะเป็นตู้หลวงไพบะโฮม่วนอย่างแรกไปสวดบ้านไผ่ได้หนังหน้าศรัทธาจะได้รู้ว่าเอออันนั้นแหละเป็นเจ้าอาวาสม่วนอย่างที่สองไปสวดบ้านไผ่ได้สองซองแต่ลูกพระพุทธรูปใจสตังบ่ได้นี่เสร็จเจ้าอาวาสนอกเหนือจากนั้นดีก็มีติตู้หลวงฮะเนาะให้ก็มีติตู้หลวงฮะเนาะก่อนเปิ้นไปงานเล่าขวัญเปิ้นแหมมันเฮาซองหน่อยค่ะก็ซองน้อยซองนะก็เปิ้นติดงานบางเทื่อเฮาอยู่วัดนะเขามาหาเวลาเฮาออกไปต่างนอกมาล่ะแล้วเดือดร้อนล่ะมันต้องมาอยู่วัดอยู่วาวะหูยก็เมื่อเปิ้นอยู่ตัวห้องมามาลูกเนี่ยพอออกไม่ออกท่านทั้งหลายจิตไผ่ใจมันบ่ได้ว่าฮื้อไผ่สักคนนะอู้ฮื้อฝากอู้ฮื้อฟังบ่ได้บ่เชื่อจ้างหยังเนี่ยชีวิตการเป็นตุ๊เจ้าเอาปู่พามไปฝากก็มาได้ค่ำหัวตุ๊ลุงตุ๊ลุงก็ว่าเอามึงจะไปอยู่ที่ไหนมึงก็ไปเตอะมาอยู่กับป้อกับแม่แหมก็สร้างความเดือดร้อนฮ้อนใจฮื้อป้อฮื้อแม่เนี่ยลูกอกตัญญูบ่ฮู้คุณป้อบ่ฮู้คุณแม่ป้อแม่นี่นะท่านมันตุกเหลืออย่างก่อนจะกินก็ป้อนฮื้อเอาปากดีๆน่ะบางเตื้อพ่อแม่ป้อนเข้าฮื้อของที่มันตกออกปากลูกแล้วพ่อแม่บักกำใส่ปากลูกลูกขนาดลูกกำไอ้ยังกระจ่างเตื้อมันตกเหี้ยสะอาดขนาดสะอาดสะอ้านนะเก็บเขาใส่ละอ่อนหมูเหลืองอ่อนน้อยนอกกำเขาใส่ในปากแม่ก็ยังกลัวคำคอยนะเอามือเนี่ยเนี้ยจี้เนี่ยอีนี่ลูกเอาละอย่าเดี๋ยวเขาหันคนเท่าป้อนเข้าหล่ออ่อนนะเขี้ยวก็มีอ่ะหม่ามเข้ากับน้ำหม่ามเข้ากับกล้วยเอาหัวแม่มือเนี่ยอีแม่หนูกำเข้าปากลูกปากหลานน่ะเอาหัวแม่มือเอาแม่เอาอะไรหล่ออ่อนมาเอาอุ้ยมันโจดขึ้นยังเป็นยังบ่ฮู้เนี่ยบุญคุณล้นฟ้ามารดามิ่งขวัญเป็นผู้จักจวนนำต่างลูกเต้าสอนลูกสอนเต้าให้เป็นคนดีของที่มันตกเหี้ยบะเก็บเข้าใส่ปากกลัวว่าลูกจะเป็นอันตรายกลัวว่ามันจะไปเป็นอันตรายต่อลูกแล้วพอใหญ่ขึ้นมาแล้วเอาปากดีๆเนี่ยที่พ่อแม่ทนุถนอมหอมเจ้าหอมค่ำเอาไปกินเหล้าเอาไปสูบมุลีกินเบียร์มันรักว่าว่าแม่ที่ยังข้าพ่อพ่อแม่วันก่อนวันก่อนกินได้กินได้กินได้ด้วยเสียงสังเกตว่าพ่อแม่บุ๊บละอ่อนนี่นะอีแม่เตื้อเข้าไปหันเขาไปดีใครให้ลูกหลานไปที่ไหนมาหมูเข้าบ้านคำน้อยเดียวพ่อแม่บุ๊บลูกนี่นะมันมาจะหาเจ็บแล้วละอ่อนก็บังให้นะพ่อแม่มันให้ก่อนอ่ะพอเตอะใส่บับหืมกูบอกมึงฟังอ่ะหืมหืมฟังกูอ่ะไม่อยากมาหลงมาได้แล้วมึงจำไม่ได้ด้วยได้รู้ชีวิตของการเป็นแม่เนี่ยพอออกไม่ออกซิบเทียนพาบัดเต้าคมขวานหลานซิบคนบ่เหมือนลูกเต้ารีบทำดีเตอะยิงใจหนุ่มเท่าจักได้เบาแหงบ่แก้วยิงบ่มีผัวใจบ่มีเมียบ่เป็นน้ำแล้วบ่เป็นเกศแก้วเนินนายโบราณว่าไว้ยะให้หน้าควายมันจังเปลืองแหงควายบ่มั่งมุนเข้ากำคนเท่าฝากไว้แม่ทับนับร้อยปกป้องรักษาการหนึ่งบรรดาแม่แยงพอเฝ้าแม่แหงยกของนัก 209,000 บัดเต้า1แหงแม่ฮักอ่ะ แม่น้ำแสนสายใหม่จักอาบซักเพื่อหายห้อนต้องกายาการหนึ่งแม่นี้ที่แผ่เมตตาทั้งกรุณาอาลัยห่วงห้อยหักบุตรธิดามาแต่น้อยๆตุกคืนวันข้ามเจ้าแม่พิมพ์ตั้งหลายมากมายแต่เล่ายังการแม่เจ้าคนเดียวสอนเฮอลูกหักฉลาดชะเลวกินดื่มนอนเตียวสอนเยี่ยวสอนขี้สอนอู้ฟู่จ่าเดิมมาก่อนกี้ก็คือแม่เฮานี่และยามกิ้งเต้าล้มแล้วให้อย่างนั้น
1: อย่าไปให้กับเฮาใจดีหรอก
0: เฮาโคนนะอีแม่ชีวิตของลูกที่มันขาดพ่อขาดแม่อาตมานี่พอออกไม่ออกบวชตั้งแต่อายุ10ขวบป.5ยังบ่จบบวชตั้งแต่อายุ10ขวบบวชจุงศพแม่แม่ตายอายุ25อาตมาอายุ10ขวบอ่ะพอลงปอออกไม่ออกท่านทั้งหลายบวชมาบัดเดียวนี่โดกี่ปีล่ะอีแม่เชื่อก็ว่าเฮาเคยอายุ15มาเตื่อมาเชื่อนี่เชื่อนี่มันเชื่อได้แล้วน่ะทุลุงเนี่ยดันโดนไปเตดปอขับควิดขับไข่ปอออกไม่ออกวันที่31มีอำเภอแม่ละมาดจังหวัดลำจังหวัดตากพุ่นไปเข้าใจเฮาไปเตดไปย่องพ่อผอมมาปะเด้อ

เทศไปโอ้ได้หรออาตมาไปสร้างวัดได้หรอมาเดี๋ยวนี้สร้างซุ้มประตูแห่ง1,500,000 บาทไผมีเจตนาหอมกันบอกเด้อ

การช่วยกันมานั่งฟังเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสนับสนุนนักเทศรุ่นใหม่เก็บเอาไว้ใช้เอาไว้เทศนาทุกบาททุกสตางค์ที่โยมทำบุญละวันนี้

0: Deng deng deng deng. Sok hati. เนี่ยป่อออกแม่ออกตั้นทั้งหลายบุญคุณไผกบัดเต้าป่อเต้าแม่ปู่ป่อปู่พามเนี่ยยะฮือป่อฮือแม่ได้ทุกอกทุกใจล่ําไปเอาไปเอามาโยมทั้งหลายโลกอย่างอื่นจะไปว่ามันบ่สําคัญเด้อสําคัญแต่ว่าโลกเครียดเนี่ยจักสําคัญทุกกับลูกก็พอประมาณสมทุกกับหลานพอจะตายเพราะฉะนั้นป่อออกแม่ออกท่านทั้งหลายป่อแม่ปู่พามเครียดสมองแตกเหลือเลือดในสมองแตกตายถึงกูพอพ่อแม่มันตายละปุ๊บขาดพ่อเหมือนทอหักขาดเมื่อขาดอะไรนะถูกไหมขาดพ่อเหมือนทอหักขาดแม่เหมือนแพแตกพ่อแม่ผู้พามตายละเสียงถึงกูผู้พามก็เอาละดันโดนให้นะป่าตังที่พ่อแม่ตายละไว้ฮือโอ้ปอออกไม่ออกดันทั้งหลายมันโคนบัดสนใจเพิ่นสอนก่อมอยู่ถ้อยฟังกรรมเหี้ยยะหยังก่อมจ้างเพิ่นชวนไปยะการยะงานบ่ไปลูกโรงเรียนมาตีนสุบเกือบเปลี่ยนเกือบได้เรียบร้อยแล้วบ่ตะก่อนนี่คึดหน่อยแม่ใส่เกือบไปกันนี่นะแล้วพอละอ่อนมาเดียวเนี่ยสีแดงเพิ่นขวาฮะสีเขียวเพิ่นซ้ายเพิ่นเอาเข้าโกนหัวยันตุเจ้านี่ขูดหัวให้ละอ่อนเดียวนะแล้วเพิ่นบ่โหว่าไอ้น่ะสิกปกแอวจะไปยะหาว่าทรงสกินเฮดอีวะมากินเฮ็ดอ่ะเขาว่าเนี่ยให้นะป้าตั้งพ่อแม่ตายแล้วไว้ปู่พามขายจ่ายขายจ่ายปดตกปดเสียงบอกกองเงินทองเสียงปบเอาล่ะป่อออกแม่ออกท่านทั้งหลายมีอะยังจะเอามาล่ะเงินทองก็บ่มียังก็มีออกขอตานน่ะคำว่าขอตานมันจะมีอยู่สองประเภทประเภทแรกนี่เปิ้นฮ้องว่าวัดนิโพกอย่างเช่นคนสุมาคนหูหนวกตาบอดกาเปิ้นก็จะอยู่ตะมูข้างถนนสีสล้อซอซึ่งการแลกเงินอันนั้นเปิ้นห้องว่าวันนี้พกยาจกนี่ปะสองหน้าขอสองหน้าโยมตั้งหลายไปพอเธอขี้เล่าบางคนสดไปขอสตางค์ตุ๊เจ้าตุ๊ลุงเขาเคยโดนก็โดนอาตมายังเคยอ่ะปดโทษสดเข้าไปอู้คำเฮาไปยังไปยังนั่นดีครับทุกพี่ผมนี่ติดตามรายการเทศของอาจารย์ม่วนเต็มม่วนว่าผมฟังก็ฟังนะผมนะฟังทุกพี่เทศม่วนตลกได้สาระได้ประโยชน์พระเบศเนี่ยพี่อู้แต่วันนี้ขอยืมสตางค์สาวอยากอู้ปูนมาเอาเพพอลเนี่ยพี่น้องท่านทั้งหลายผู้พามนี่อยู่ในประเภทวันนี้พกขอตานตึงวันตึงวันเก็บเงินเก็บคำเอาไว้บ้านมันบัดได้เจ้าเข้ามันบัดได้ซื้อถ้าเปิ้นบ่ฮื้อมันได้หักเลือด เก็บเงินเก็บคำไว้ได้คำ100กหาปณะเนี่ยพอออกไม่ออกท่านทั้งหลายมีเงินมีทองมันใจบ่มีความสุขนะผู้พามมีคำ100กหาปณะจะเอาไว้บนบ้านก็กลัวเปิ้นมาจกมาลักจะเอาไว้ที่ตัวเก่าก็กลัวเปิ้นมาจี้มาป้นเนี่ยมันมีความสุขเสียที่ไหนเงินทองนั้นแม่นมั่นดีหลีถ้าผู้ใดมีมันดีบ่น้อยพี่น้องศรัทธาท่านทั้งหลายอาตมาภาพขอฝากไว้อย่างถ้าใครครอบครัวแตกแยกกันพี่น้องบ่แตกแยกกันนะพี่น้องบ่แตกแยกกันจะไปยืมเงินกันถ้ายืมเงินกันเมื่อใดพี่น้องก็พี่น้องบุญออกทีเดียวกันมามันก็ตึงแตกกันเวลามันยืมสตางค์โยมมามันบ่ซ้ายโยมก็จะไปโขดมันย่ําฟังย่ําฟังมันอู้ย่ําพอปากเพราะนั้นอีเนี่ยตัวเนี่ยเพิ่นสิอู้คือตัวฟังอู้นี่คือมันหายนี่เด้อตัวเนื้ออีจะไปอู้ที่อื่นแท้เด้อเนี่ยตัวพอปากมันเวลามันยืมสตางค์นะเนี่ยตัวเพิ่นขอยืมสตางค์ตัวสัก 2,000 เด้อวันฮือก่อนเด้ออย่างจะเอามาทรายนะอย่ามันถึงว่าวันหืออีก่อนหลุดตุลุงถ้ามันยืมสตางค์แล้วมันบ่ทรายก็บ่ต้องไปโคดอันอย่างมันเนาะเอาไว้ที่ไหนก็บ่ได้นึกได้อยู่ว่ามันมีเพื่อนเก่ามันอยู่คนหนึ่งเพื่อนเก่ามันเนี่ยเป็นเพื่อนที่สนิทชิดเชื้อกันแต่มันอยู่คนละหมู่บ้านเอาถงเนี่ยบ่บอกว่าไหนฮะมันเป็นถงอันอย่างก็เอาถงเนี่ยไปฝากไว้พอฝากไว้แล้วเอาการนี้พอละได้ๆกลับตายข้างบนน้ำมันเปิ่นมาเอามาฮือก็ว่างเปิ่นเปิ่นเอามาฮือก็ว่างเปิ่นปากมันบัดดีเราดูเจ้าตัวนี้สุมาเด้ออู้เล่นบ่ได้เน้นอู้เล่นได้เด้อ เดี๋ยวถ้าทุปีลงธรรมาฏไปไปกำค้อนกำไม้เนอะวันนั้นไปเตะออกวัดไปเสร็จเรียบร้อยเน้นกำค้อนอยู่หน้าวัดพุ่นเขาเลยไปสักกำออกทางหลังนี่เหี้ยใครก็กลัวโดนลุ้นเนาะต้องยำมันนะแต่บอกฝากแต่บอกบอกว่าเตี้ยถงที่เอามาฝากไว้น่ะมันเป็นถงอะหยังคนตะกอนนี่เปิ้นมีสัจจะฝากก็คือฝากลูกฝากไว้แล้วปู่พามันก็ไปได้หลายปีหลายแรงบ่ปี้คืนมาหลายปีโลกเปื้อนมันก็ว่าเอ๊ปู่พามนี่บัลลังก์ไปตายเนี่ยก้ามันเอาหยังมาฝากไว้เนี่ยเป็นธงนี่มีกาขี้ฝุ่นเนี่ยปัดเนี่ยก้ามองอีปัดธงมีกาขี้ฝุ่นโหแต่นี่มันหมานฮะเอามาละฮะได้หยอกละต้นแม่นแม่นโม่พวกเราเข้ากองกลางพุ่นงูอยู่กับเขามีในซองพุ่นแต่ละพอออกไม่ออกดันทั้งหลายคนตะกอนมันมีสัจจะนะเพื่อไปเตพอปาดต้องเป็นทองคำร้อนๆเอาละพอออกไม่ออกบรรยากาศงานอย่างสักอย่างละสองคนสามคนพ่อแม่ลูกเตเอาคำปู่พามขายใจขายใจพระทุกพระเสียบอกก็เมื่อคำบัดเสียงปู่พามกลมมาบอกกองคำเสียงป๊อปปู่พามแจ้แห่เข้าบ้านมาละบอกกองว่าทองคำเสียงอ่ะอันเนี้ยมันเป็นคำสอนว่าสักวันหนึ่งเปิ้นจะมาตวยเอาเฮาไปถึงวันเนี้ยเฮายืมของเปิ้นมาใจเฮายืมอะหยังยืมธาตุ4กับขันธ์5เปิ้นมาใจธาตุ4มีอย่างพ้องผมขนฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอันนั้นเปิ้นเฮาว่าธาตุดินธาตุลมลมลมหายใจลมปัดไปปัดมาลมปัดเคลื่อนบางบนลมปัดลงบางต่ำลมออกหูลมออกตาอันนั้นเปิ้นเฮาว่าธาตุลมธาตุน้ำดีเสลดเลือดหนองน้ำมูกน้ำลายถ้าเป็นบ้านเด่นไม่อายเขาจะว่าคิเตอร์เฮียมันธาตุไฟมีไฟเผาอาหารไฟย่างร่างกายอบอุ่นเขายืมเปิ้นมาสักวันหนึ่งเขาจะต้องเอาดินไปคืนสู่ดินเอาไฟไปคืนสู่ไฟเอาลมไปคืนสู่ลมเอาน้ำไปคืนสู่น้ำเหมือนกับปู่พามมาตวยเอาคำนะบ่มีอะหยังไส้เหลือแห้งพอออกมีสมบัติชิ้นสุดท้ายถ้าบ่ไส้บ่ซ้ออะหยังมาไส้มาซ้ออะหยังมาเป็นการนี่คำจะจับเข้าคอกเข้าขังอาจยาเจ้าโลกคนตะกอนเปิ้นเคารพกฎหมายคนมาเดียวนี่พี่น้องสตาอาตมาภาพไปหันและใจคืนก็เปิ้นมีไฟแดงไว้เฮือจอดรถรอไฟแดงมาถึง3นาทีมาตึ้มถึงประมาณสักนาทีสูงสุดละจะไปฝ่าไฟแดงไปเนี่ยยังแม่งก็จอดจุกอยู่หั่นไฟมันเขียวถึงแม้ว่ามันมีรถอะหยังผ่านจุกอยู่หั่นก่อนว่าต้องไปฟังมันเนี่ยถ้าฟังก็จะหาไปได้ไกลเหี้ยเพื่อมันเขียวแล้วเขาตวยก้นไปปะมันตั้งหน้าอยู่อย่างเนี่ยพอออกไม่ออกคนตะกอนเปิ้นเคารพกฎหมายมีสมบัติชิ้นสุดท้ายคือลูกสาวของตัวเก่าชื่อว่านางอมิตตาแต่พอออกไม่ออกนางอมิตตานี่อายุ15ยกยกแต่ไอ้เท่าชูโชคละ60ละปีปลายได้หรอปู่พามอายุ60ปลายละนางอมิตตาอายุ15ยกยก16ลอนย่อนๆเป็นละอ่อนวัยรุ่นละอ่อนวัยรุ่นตะกอนนี่เปิ้นอายแม่ก็อีแม่เมื่ออีแม่เขาเป็นสาวนี่อายใส่สิ้นปัดตัดดินแม่แม่แม่ก็เตียวตางนี่ปรบปบปับปรบปบปับปรบปบปับเป็นเส้นบุญได้หรอแล้วละอ่อนมาเดียวอีแม่เขามาบอกไอ้เตียวสามส่วนนี่วะเขาแค่ถามแต่เนอว่ามันวาดตังบนลงเขาว่ามันวาดตังลุ่มขึ้นเหมือนเข้าขึ้นมันตังบนแห่ปนานใส่สั้นไว้แห่น้อยแดงพับเพียบเงี้ยอีมาตานขันเข้าแหวกคอเสื้อไปอีแม่กำขันเข้ามาตานหนังพับเพียบเนี่ยเอาหนังมาได้มันธรรมาดมันน้อยก็ว่าตัวเฮามันใหญ่นี่ยังหนังพับเพียบเอาผ้าปกผ้าเช็ดหน้าเขาปกขาอีเงี้ยแหวกคอเสื้อไปขันเข้าเขาวางกราบพระเจ้าเขาก็นั่งอยู่เงี้ยพอมันกราบกราบเหมือนแบ๊เหมือนเงาชื่อเฮาเนี่ยอย่างใดนั่งรับหูรับตาเฮียอีพุทโธพุทโธอีจังเนี่ยได้เฮงเนี่ยกะมันห้องซื่อกันพอดีอ่ะเฮาก็มาใจอรหันต์ต่างก็รู้อันเปิ้นไปว่าจะได้พุทโธธรรมาอีหยังเหรอพุทโธธรรมาเอาอาพี่น้องพอเตอร์เครื่องย่องของสาวสมัยสายเดียวเตียวฟิตอย่างมาอีใจซ้อนมอเตอร์ไซค์ห่มนั่งตั้งปีละเนี่ยละขาละผมห่มนุ่งเตียวหินใส่เสื้อเอวลอยเขินต้องย่างตามถนนคนพอซ้อซ่องผ่องเบินปากเฮือตัวเอต่างสายดื้ออีน้องเหมือนต้องหมอค้างอย่างห้องหลังอีนางอย่างห้างหมุนหน่อย เอาเลดใส่แขนเอาแหวนใส่ก้อยเอาสีมาตาแต่งเล็บมือถือกระเป๋าสาวเบ้าฟังเทพเนี่ยเหมือนบอกเต้นงัวเอิญคนเฒ่าหันแล้วไข้หัวบ่คืนพองเต้าถึงยืนเหมือนปะผีบ้านหนุ่มสาวสมัยใจเขามากล้าบายเอาอาพี่น้องพ่องเจาะที่หูเอามาจ้องก้องพ่องเสริมแต่งย่องหูดังจิ้นส้มหน่อไม้น้ำปูพักปังย้อนเสริมหูดังเนี่ยมันเลยกินบัดได้คนตะกอนเปิ้นฮือกันละอ่อนไม่ยิงอนะจีหูแล้วลองมาเดียวละอ่อนพ่อใจก็จีแม่สามสี่หูเพิกขวานี่มีที่จีเหรอแหงมาจีเพิกซ้ายเพิกหูเพิกซ้ายสามสี่หูมีที่จีเหรอแหงมาจีหูดังหูดังมีที่จีเหรอแหงมาจีปากปากมีที่จีเหรอแหงมาจีลิ้นนี่ลิ้นมีที่จีมาจีสะดือสะดือมีที่จีจีจีหัวเม็ดถิ่นได้ลูกเนี่ยนางอมิตตานี่เป็นแม่หญิงที่มีเบญจกัลยาณีเป็นแม่หญิงเป็นสุภาพสตรีเต็มร้อยตอนแรกเปิ้นเอาตอนแรกผู้พามเอาเป็นกันนี่คำผู้พามนี่มันใจว่าเอาไปเป็นเมียน่ะเอาไปเป็นข้าใจปู่พามไปเป็นข้าใจปู่พามปู่พามนี่เป็นคนเท่าเนาะแต่เมื่อวันหำมีปัญหาไปอยู่กับปู่พามอ่ะเมื่อคืนนะกะเมื่อคืนอ่ะพอปอดใจอู้ไม่ยิงมันจะเหมือนเปิดมือมดึงไปหรอ
1: ตัวกินข้าวหรือยังแม่ตัวแม่ตัวยังยิ่งตัวกินเหล้ามาแหมลั่นน่ะ
0: บิดงัดบิดแงดพ่อละอ่อนเดียวนี่อู้โทรศัพท์ด้วยแม่บิดหน้าเขาจอกพวกนี
1: ้ฮัลโหล
0: ตัวเองเพื่อนคิดถึงตัวเองนะตอนนี้ตัวเองอยู่ที่ไหนถ้าตัวเองอยู่ที่ฮั่นแล้วเดี๋ยวตัวเองจะไปหาตัวเองแล้วถ้าตัวเองอยู่ที่ฮั่นรอเนี่ยตัวเองเนี่ยรักนะบ๊ายบายจุ๊บๆแล้วบางทีอู้กับพ่อกับแม่นี่เป็นสะตกสัญญาณฮัลโหลพ่อคะบอกให้แม่ส่งตังค์เงินละ5,000เออตะเอียพ่อมันกำลังจะอู้ฮัลโหลไอ้ล่าตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดกดวางเหรออู้กับแฟนนี่ม่วนจะไปฮักแฟนนักหรือพ่อหรือแม่ฮักพ่อฮักแม่นั่งนักเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าอย่าผู้ใหญ่ในวันนี้คือผีไปเหี้ยวในวันข้างในเนี่ยพี่น้องท่านทั้งหลายเนี่ยทำตุ๊จกเนี่ยมันม่วนอย่างเอี้ยนะเนี่ยกันเดียวเฮาก็จะได้ย่างแล้วเดี๋ยวได้ไปเตดแหมงานเดี๋ยวไปเตดแหมงานปุ่นบ้านตัดตอนในวันนี้มี2เด้งลวดขึ้นฮอดอย่ามันจับกันหรอกตอนแรกนิมนต์เพิ่น 4:00 นนิมนต์อาตมาพามาบรรยาย 4:00 ตู้หลวงมันเปลี่ยนไป 6:00 เฮ้อจับ อันเนี้ยเอาเป็นว่าปู่พามมันเนี่ยเนาะนี่นะโอ้นักละนี่เดี๋ยวเฮาว่าถ้าจําได้ลงธรรมาทดีเอาเป็นว่าคืนนั้นปู่พามกับนางอมิตตาเซตกันเป็นผัวเป็นเมียไปโดยปริยายแต่นางอมิตตาทําหน้าที่ของการเป็นเมียทุกอย่างยามจะกินนางอมิตตาไปเสาะว่าหากินมังฮือคนตะกอนเปิ้นเคารพนับถือผัวเปิ้นบ่ซองใจบ่ซามใจมี1แล้วบัดนี้แอม2ขี้เหือน้ำนองจังไตลดคว่ำอย่าโอ้ใช่กะขี้เหือน้ำนองแม่นะถึงไตลดคว่ำนะเดี๋ยวเนี่ยมันไตได้ทุกรูปแบบพอออกไม่ออกท่านทั้งหลายคนเฮามาเดียวนี้นะไตได้ทุกรูปแบบนั่งไตนอนไตกินยาไตลดจนไตมีอย่างไตเลยแห้งรับลวดอ้อได้เหรอมันไตได้ทุกรูปแบบเนี่ยปู่พามก็อย่างเงี้ยนางมิตตาปรนนิบัติทุกอย่างเป็นเหตุให้หมู่ป้อใจคนทั้งหลายในเมืองกะลิงกะลาดนะคอยปู่พามได้เมียหนุ่มไปลูกกันจีบลูกกันเตาะนางอมิตตาใครได้นางอมิตตามาเป็นเมียของตัวเก่าทั้งๆที่ตัวเก่านะมีเมียอยู่แล้วเนี่ยพอออกไม่ออกท่านทั้งหลายไปด่าเมียตัวเก่าไปเบาให้เมียปู่พามลูกกันจีบลูกกันเตาะนางอมิตตาทั้งที่ตัวเก่าย่อมมาเกื้อถึงว่าเมื่อใครได้กันใหม่ๆเขียนจดหมายหากันเนาะ I love you กูรู้สุดจะบอก I not หลอกให้อยู่ช้ำฝันสลาย I จะขอเลิฟยูจนวันตายคงไม่คลายจากใจ I love you เหมือนหักกันแปลงกันเขียนตั้งหลังครับว่าได้ไหม ยิ้มก่อนอ่านตาหวานก่อนเปิดยิ้มเสียเถิดก่อนเปิดจอมอไม่ยิงไปอ่านแล้วยิ้มคนเดียวยิ้มมือจะกิมที่ทำฝานะยิ้มมันมีความสุขยกย่องกันป้อใจเป็นเทวบุตรไม่ยิงเป็นเทวดาเมินเข้าเมินเข้าเทวบุตรเปลี่ยนชื่อใหม่ล่ะแต่งงานกันแล้วนะเปลี่ยนชื่อใหม่ละเทวบุตรนะเป็นปูวอกเนี่ยเมินเข้าเมินเข้าเทวดาเปลี่ยนชื่อใหม่ล่ะอีจ้อนหมาเอี่ยมฟังกันฮักกันแป้งกันเตอะปอออกไม่ออกบางคนนี่เมื่อฮักกันใหม่ๆนะแต่งงานใหม่ๆเตียวตังแอร์ปอยนี่แขนต่ำกันไปต่ำกันมาพดมาใกล้ๆไว้ตัวเดี๋ยวเขาจะต่ำเขาใส่หีลูกต่ำไปต่ำมาเออพอเมินเข้าเมินเข้าไม่มาใกล้ล้ำเหลือหอนมันขิงก็ราคาก็แรงอ่ะมันเปลี่ยนไปเห็นแล้วบางคนมีอย่างเลยแหงเล่าคนผัวตัวเก่าเขาถึงหันหันหมดหูหมดอ่ะน้อยหูน้อยหันเดียวตังสามสี่คนโลหันผัวมันนั่งกินเหล้าบุญเมียมเดียวเข้าไปเจ้าหมอไปจี้หน้าผัวว่าสู้ยังหากเลือดเล่าอย่างอี้ปลาล่ำปลาเหลือนี่ผัวคนอื่นเปิ้นปิ๊กเข้าบ้านมดก็พ่อสู่เนี่ยหากเลือดเล่าหัวงมโกงโง่อย่าไปมาปากนักข้าวยากการมาข้ามจะตังสู่มาซื้อหรอก็เมียคนอื่นเปิ้นยังปิ๊กบ้านผัวเปิ้นปิ๊กบ้านกินข้าวกินน้ำสู่อันนี้เพื่อนมันเลี้ยงไม่ใช่ไผเลี้ยงรถน้ำเดียวอ่ะรถเนี่ยนั่นเนี่ยสามสี่คนเนี่ยจะปิ๊กก็บาปิ๊กบาปปิ๊กมึงจะปิ๊กก็บาปปิ๊กมึงมีปัญหาอะไรหรือเปล่าจะปิ๊กก็บาปปิ๊กบาปปิ๊กบาปปิ๊กก็อดมาได้ยังเนาะนั่นมึงจะเมื่อก็กูก็มาเมื่อมาเมื่อกะผัวมันลุกขึ้นได้ย่ำผมเมียมันอ่ะนี่ย่ำผมเมียมันได้เมียมันจะเป็นได้หยอบนั่งตัวอ่ะของมันเจ็บรู้เนาะย่ำผมเมียมันอย่าเมียมันสวะอย่าผัวมันมาสวะคุณเรื่องมาสวะจะสวะก็บาสวะสวะแล่จะสวะก็สวะแล
2: ่สวะแล่สวะแล่สวะแล่เจ็บสวะแล่เจ็บสวะแล่
0: ผัวมันอดได้หรอเนาะสวมกะเนาะมีผัวมันยอมสวะผมเมียมาเพื่อนที่มาด้วยกันบอกก็มึงยังมาย่ามอย่ามแล่อย่า
2: ย่ามที่ไหนอ่ะ
0: ก็ย่ามไหนมึงก็ย่ามก็ย่ามแล่ผมได้เลยแห้งเมียมได้เลยตีจุ๊บกับนิ้วเดียวแล้วเนาะหน้าเขียวหมดมึงอย่าปล่อยก็บ่ปล่อยกูบ่ปล่อยไอ้โหลปล่อยก็ปล่อยกูแกนะปล่อยแหละเนี่ยเออมันต้องเจออย่างเงี้ยฮักกันแป้งกันเตอะปอออกไม่ออกดันทั้งหลายพ่ออะอย่างผัวมีจู้เอาอีแม่ของหูก็อ่ะหูก่อแม่ของหูก็ต้องหลังพุ่นหูก่อหูนี่มันไปหูเพราะเมียมันบ่มีเสน่ห์ต้องสร้างสีสันให้ตัวเก่าผัวมามาหันเข้าใส่โหมันยังงามอยู่เฮ้ยอ่ะอันนี้ของแปลงหน้าโจโปโคกผัวเจ้าหม้อเข้าบ้านมาแปลงหน้าอ่ะไก่เก้าอี้ตกเก้าตกเก้าอี้กันนั่นว่าเก้าอี้ของพี่เฮาย่างบ่เฮาหอนเดี๋ยวนี้หอนเข้าท่าแต่เก้าอี้ยั่วหอนเอาไว้นั่นยุงแห่นี่ก็มาครบติ๊กๆ เนี่ยอีพ่อแม่ดันทั้งหลายฮักกันแป้งกันเอาไว้เตอะไปพิษไปเถียงกันมันยิ่งยั้งคนเฮาเนี่ยอีพ่อแม่ดันทั้งหลายหมู่คนทั้งหลายนี่ลู่กันจีบลู่กันเตาะนางอมิตตาทั้งๆที่ตัวเก่ามีเมียอยู่แล้วเออตะกี้อู้ข้างไว้เพราะอันยังผัวมันมีจู้อ๋อแม่เพราะเฮาบ่เสริมลูกนางตานางเตอมีตุ๊ดมาก่ะเนาะดิมันดำก็แป้งมันแดงจะปากก็ทาลิปทาหยังเฮียเนาะเออทามันแดงกะนี่แป้งหน้าโจปกคกถ้ามันได้ด่ามานะไอ้แม่ยังเป็นวอกหมดเรื่องอ่ะไก่บ่ได้กันนะไก่ก็ไก่วอกเนี่ยวะหมาหมาวอกเนี่ยวะไปด่าหมูด่าหมาหมดมันบ่มีเสน่ห์นั่นสร้างเสน่ห์คือตัวเก่าอ้าวลองคือพอเมื่อเวลาเป็นสาวลูกเวลาหาวมือปิดปากไงอีมันงามพอแต่งงานเสร็จเรียบร้อยหาวบ่ปิดปากลูกแม่นี่นอนบ่ละอย่ามันบ่มีเสน่ห์ยิ้มแย้มแจ่มใสใส่กันกะฮักกันแปลงกันเนี่ยพอออกปู่พามกำนางอมิตตานี่อยู่ด้วยกันบ่ผิดบ่เถียงกันลูกกันจีบลูกกันเตาะนางอมิตตาหมู่คนเมียของหมู่ที่ไปจีบนางอมิตตานั่นเนาะโอ้มาได้ละตอนนี้ไปน่ะถ้าหากว่าเฮาบ่ช่วยกันกำจัดนางอมิตตาออกบ้านออกเมืองเอาไปแหมน้อยผัวเฮาจะไปเป็นผัวนางอมิตตาพอตกพอเสียงล่ะควรที่จะขับไล่ออกไปคณะสถากลุ่มสตรีแม่บ้านบ้านต้นก็นัดกันประชุมกันลูกควรอย่าขับไล่นางอมิตตาออกบ้านออกเมืองไปเหียเนี่ยอย่าได้หรอกลู่แกล้งนางอมิตตานางอมิตตาจะไปตักน้ำตักท่าลักเอาน้ำทุ่งเปิ้นสอนเนี่ยเปิ้นจะไปใจกาโต้มือหมาไล่ครบเปิ้นเนี่ยนางคนเฮานี่ความอดทนมันมีขีดจำกัดหรอกมาจ้างเนี่ยอย่างใดอ่ะนางอมิตตาก็จำเป็นจำใจไปหาปู่พามไอ้พาม
2: น้องบิ๊กไปอยู่กับพ่อกับแม่น้องน้องถึงอยู่ละบ้านเนี่ยเขาข้ามว่าน้องถึงวันถึงวัน
0: โหเดี๋ยวก่อนนางเฮาเป็นผัวเมียกันละนางให้อะหยัง
2: เพิ่นข้ามว่าน้องคนเนี้ยบ่น้องน้องมีตายก็ควายเกี้ยวมาเนี่ยเขาข้ามว่าน้องถึงวันถึงวันเลยน้องอย่างไหนน้องวิ่งไปอยู่ครับพ่อแม่น้องนั่งอยู่แล้วบ้านเนี่ย
0: เดี๋ยวก่อนนางเฮาเป็นผัวเมียกันหนึ่งจะหนีซองจะป้ายนางลองกึดดูดีๆกะกว่าเฮาจะมาอยู่ด้วยกันได้อ้ายเสี่ยงคำไปเป็นโถงบุตรเพราะบุญนำกำแต่งแต่นางมีอย่างนางก็บอกนางอมิตตาก่อนเล่าให้กับปู่พามฟังปู่พามกับวันละน้องจะฮืออายะจะได้อ่อเอาอย่างอี้บอกอ้ายไอ้ไปขอเอาไผ่มาเป็นทาสใจมาเป็นข้าใจของเฮานี่โอ้นางบ่เหลือเนี่ยเฮาสองคนผัวเมียอยู่กับกันเพราะจะบ่กุ้มกินนี่แล้วแล้วไปเอาคนอื่นมาเลี้ยงเจ้าสตางค์ไหนจ้างเปิ้นว่าเฮาบ่ต้องจ้างโลดแล้วไผ่จะมาเมื่อแต่เจ้านี่น้องไปจ่ายกาดน้องได้ยินไผ่หูเล่าในกาดนั้นว่ามันมีอยู่คนนึงชื่อว่าพระเวสสันดรพ่อแม่พ่อเปิ้นชื่อว่าพญาสลีสนใจแม่เปิ้นชื่อว่าแม่พุทธสดีเมียเปิ้นชื่อว่าพระนางมัททีเปิ้นมีลูกอยู่2คนชื่อว่าชาลีกับกัณหาเนี่ยไอ้ลองไปขอเอาชาลีกัณหาจากพระเวสสันดรมากะแล้วเปิ้นจะฮือว่าฮือเปิ้นตึงฮือแต่ว่าวันซืนนี่คนเมืองกะลิงกะลาดเฮาเนี่ยไปขอเอาจ้างชื่อว่าปัจจัยนาเกียรน่ะ8คนน่ะที่ไปที่เฮาเล่าให้ฟังเมื่อต้นเมื่อแต่เจ้าน่ะเฮายังบ่ลืมเด้อนะเนี่ยแม่เขาลืมแล้วนี่ลืมแล้วเจือกะเฮายังบ่ลืมเถ้อเปิ้นถึงฮื้อเอ้าถ้าหากว่าเปิ้นฮื้อแต่ก็บอกแหละบอกหนต่างมาแหละน้องเตรียมครอบเตรียมครัวอย่างฮื้อเรียบร้อยอ้ายจะไปด้วยความฮักเมียของตัวเก่านางอมิตตาเตรียมครอบเตรียมครัวฮื้อปู่พามจะไปขอเอาสองจารีกันหาจากพระเวสสันดรได้ในธรรมเปิ้นว่าในมือถือไม้เต้าเผือกขวาสปายถงเผือกซ้ายจะออกจากบ้านเมียมันปุ๊บเมียมันก็ว่าเดี๋ยวไอ้พามฟังไปเต้อนี่ว่าอย่าได้หยังไอ้พามฟังดีๆเน้อน้องบ่ได้อยู่กับไอ้ฟังดีๆเน้อเ คนที่ไม่ใช่แฟนทำแทนทุกเรื่องไม่ได้ไอ้พามคนที่บ่ใช่แฟนมันทำแทนบ่ได้เน้อผู้พามกำลังจะหันหลังปิกเดี๋ยวก่อนนางฟังไอ้ก่อนฟังดีๆเน้อไล่นี่อย่าให้ใครมากอดอย่างมือนี่อย่าให้ใครมาจับจะไปฮือพ่อใจโดนเนื้อโดนตัวเนื้อน้องเน้อหักตัวสงวนตัวอยู่บ้านอยู่จองเฮานี้บัดถ้าไปไหนเอ้อแม่ประเมินไอ้จะปิ๊กมาปูพามโบกมือดำลาน้ำตาล่วงไหล
2: ให้ไปน้องเน
0: ้อก้อยเยาะก้อยยองไปลงหนตางพ่องถูกหนตางพ่องโพดเข้าไปบ้านเก่าเมืองเดิมของพระเวสสันดรไปถามคนในบ้านในจองฮะในบ้านในเมืองศรีวิราชเมืองบ้านเก่าเมืองเดิมของพระเวสสันดรไปถามคนในบ้านในเมืองครับว่าหนทางที่จะไปหาพระเวสสันดรไปทางใดเขาก็ยังบ่ถามอย่างอื่นนะเขายังบ่ตันตอบเขาก็ย้อนถามปู่พามว่าแล้วลุงจะไปไหนจะไปหาพระเวสสันดรกันอย่างกับปู่พามยังบ่ได้ตอบเด้อลุงหนทางจะไปหาพระเวสสันดรไปทางใดเขาก็ย้อนถามว่าแล้วลุงลูกเมืองไหนมาอ๋อลุงลูกจากเมืองกะลิงกะลาดมาเตาเอี้ยท่านเขาจะฆ่าปู่พามอ่ะเขาจังคนเมืองกะลิงกะลาดโลดที่พระเวสสันดรโดนไล่ไปอยู่ในป่าไม้หิมพานต์ก็พราหมณ์8คนที่มาขอเอาจ้างนั่นน่ะถูกเจ้าบ้านเจ้าเมืองขับไล่ไปอยู่ในป่าไม้หิมพานต์เขาจะฆ่าหัวปู่พามปู่พามหัวไผจะมาถึงตัวเก่ากำไม่เต้าเหี้ยอันสไปทุงเหี้ยเพื่อนเขายังบ่าบ่าบ่าบ่าบ่าบ่าบ่าวิ่งพัด4คูณ100เลยแม่วิ่งพัด4คูณ100ไปปุ๊นะบ่าบ่าบ่าบ่าบ่าบ่าลงหนทางเทวดาโดนใจหรอกเทวดาโดนใจฮื้อปู่พามลงหนทางแต่ไปถูกหนทางคำว่าลงหนทางคือตั้งเหนือตั้งใต้ตั้งใดหมูแต่ไปถูกหนทางเนี่ยเพิ่นเลยเอามาเป็นคำสอนลงอย่างอื่นลงไปเตอะจะไปลงผัวลงเมียเหลือป่อเหลือแม่ลงเฮยอาลงเข้าดงป่าไม้นับว่าลงได้สวรรค์

นี้ลงอกลงใจลงไปจ้อยจ้อยจักหวนอยากกลับคืนมาลงตัวนี่มันจังลืมตายลงกายมันจังลืมแก่ลงผัวลงเมียมันจังลืมพ่อลืมแม่จะเท็จจริงแค่ไหนฝากไว้ในใจท่านผู้ฟังเอ็นเหรอ เป็นข้าวเป็นเครือมาละเนอร์ผู้พามก็ลงหนตังแต่ไปถูกหนตังไปปะใส่ไปถึงปากประตูป่าไม้หันไปปะใส่มาพานเจตบุตร32ตัวนะฟังดีๆเนอะมา32ตัวก็มาลุมเห่าเท่าลวกเก่ากลัวตายมาพานลายเลี้ยงไว้เต็มป่าไม้ไหลเลยครบตัวหนึ่งจึงว่า

เก่ามาเกลือยอมไหลเนื้อตันต่างตัวหนึ่งเจอว่ามาแดงด่างมันจังนอนปังข้างเจ้านอนอยู่เฝ้าหัวคันใดตัวหนึ่งจึงว่าจะเรียกใจไว้หันอันใดก็ไล่คบไล่กาบตัวหนึ่งจึงว่าผู้ตาบตาแวนเห่าเสียงแข็งเหมือนดังฟ้าผ่ากองตุกมอนเด่นดอยตัวหนึ่งจึงว่าบักคำมอยลงไปนาครับคืนสู่ตาเก่าตัวหนึ่งจึงว่าไฟเดือนหาตัวหนึ่งจึงว่าฟ้าเดือนหกหันยาจกบ่ได้ไรตันใจตัวหนึ่งจึงว่าอายขาลายแข่งเต้าหากเป็นมาเท่าแต่เมินมาตัวหนึ่งจึงว่าอีตาแดงเจ้ามันหักมันแปลงผูกเอาไว้มาตัวนี้ในตัวมันใจใดกูอันอันสี่ตีนมันยันอองเต่าปากมันเห่าหาแลนตามันแงนห่างเพิงห่างหอกห่างมันย่อเข้าหูหนูหูมันฟังหาเจ้ามันเรียกตัวหนึ่งเจิงว่าจะเรียกใจไว้หันอันใดก็ไล่คบไล่กับ

คอแหบคอแห้งครับเนี่ยสายฟ้าฟาดทรณีหมู่มาเด32ตัวก็มาลุมเห่าเท่าลัวเก่ากลัวตายขยุ่ยขย้ายขึ้นต้นไม้สานตันยันไปหาไม้บดีมีหนีไปหามาลมแรงกิ่งแห้งมีกบเกาะไปเกาะกิ่งตายปูพามอยู่บนง่าไม้ปุ่นเนี่ยพอออกไม่ออกดันทั้งหลายสัญชาติทยานกำตึงไม่เต้าตึงตึงผ้าตึงถุงยำหัวขึ้นบนก็ไม้มันขึ้นได้อย่างใดเนี่ยคนเฮามันตกสะกิดนะขึ้นอยู่บนง่าไม้ว่าพ่อเอ้ยแม่เอ๋ยมาช่วยข้ากำเตอเนี่ยญาติโยมทั้งหลายเมื่อมีความสุขบ่นึกถึงหงยาเพื่อหู้จักปิตามารดาก็เมื่อเวลาตกอับเมื่อมีความสุขเนี่ยไปบางคนจะแต่งงานแล้วไปอยู่ที่อื่นมีความสุขด้วยกันสองคนผัวเมียเมินๆจะมาแอวหาป่อหาแม่เฮ็ดเตื้อมาแอวหาเฮาแล้วได้อย่างพ้องผ้าสลงเฮ็ดพื้นเสื้อหม้อห้อมเฮ็ดพื้นเข้าแค่ไป3ถุงน้ำส้มปล่อยเฮ็ดแก้วสวยดอก3สวยปานปอนอายุวันโนสุขังพลังเสร็จเรียบร้อยตกเมื่อคืนโทรหาเพื่อนหาฝูงล่ะป่ออีป่ออีแม่ไออยู่ในเฮือนบ่ขล่มขล่มอ่ะแล้วลูกมีความสุขปีใหม่โลกตบตินตบมือโลดตับตับตับตับตับบางคนห้องเพลงใจพอตัวเก่าเนี่ยน้ำหนักไป780หนูอยากโดนอุ้มหนูอยากโดนอุ้มวะไผจะไปมาอุ้มเจ้าของหันเพลงดีๆยังมาเอาฟังพวกเพลงตะกอนมันสอนคนเราอีแม่แต่เราแต่เราอันตมาถึงยอมรับว่าเพลงตะกอนนั้นมันสอนคนเกิดมาเป็นคนไทยน้องเอ๋ยจำไว้มันทำบุญใส่บาตรวันโกนวันพระอย่าได้ขาดละทำบุญตักบาตรในทุกๆวันนี่ก็ชวนวันพระน้องจ้าแกงเนื้อมาสมันหูฉลามนั่นสำคัญสาเกต้มน้ำตาลอย่าลืมเอาไปยะตัวเจ้าก่ออิ่มศรัทธาก่ออิ่มหมูหมากาไก่ก่ออิ่มได้หรอละหมัดเดียวเนี่ยมันเพลงอะหยังบ่ฮู้เพลงตะกอนนี่มันสอนคนลุแม่งก็รับตากรรมหันท้องทุ่งท้องนาลุ

0: เห็นเขียวที่เกี่ยวแนบติดเศร้าและเน่าใจเหล่าสะท้อนเนี่ยมันรับตาหันท้องทุ่งท้องนาแล้วแม่เขามาฟังเพลงมาเดียวเนี่ยเงึกเงึกงักงักมันเป็นเงึกเงึกงักงักมันเป็นใครได้จักกักจังซี่มันต้องถอนจังซี่มันต้องถอนเดี๋ยวถอนออกสองซี่มันมีสาระมันมีประโยชน์มันมีพยโยชนะอีป้อยแม่ตั้นทั้งหลายเพลงดีๆย่ำเอามาฟังอ่ะเบอร์โทรเขาย่ำมาเป็นเพลงอ่ะมาเดียวเนี่ย
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

Nam, I, ha, ho, l, o, im, im, hel, im, ho, im, dam, im, di, im, a.

คุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านศิลปินจ้างซอล้านนาขอเสนอซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่

านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านศิลปินจ้างซอล้านนาขอเสนอซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่

0: องวงถึงนงแห่ไว้ฉลองพระนครใหม่ของ
1: จัดงานยิ่งใหญ่แต่แป๊ะหล่อฉลองเมืองใหม่

0: ครับพ่อมาแล้วครับพ่อมีเรื่องอย่างถึงได้วอของผมมาเร่งด่วนครับ
1: เออมาก็ดีแล้วผู้ช่วยถอดเกิบหนังออกเถอะขอขึ้นมาเป้านมให้อีป่อสามแกนป่อกับนั้นง่วงเล่า
2: โอ้นั้นเถอะการแต่งเครื่องแบบมาแต่งยศเป็นว่ามาขึ้นมาเป้านมไอ้กำเจ้ากำบอสองบอแปด

0: โอ้โหไอ้เฮือน
1: เออ
0: โอ้บอกป้ากระจัดเมินเด้ไม่เนี่ยยังมาพอนะตาดำก็มุมลักโจโว่เด
1: ้โอ้บ่ได้หลับบ่ได้นอนเบ้ยตั้งแต่มีกิ๊กกระเปิ้นนี่นะ
0: โอ้แล้วไปตานมีกิ๊กหยังมาได้เนี่ยมันวันหันอยู่แค่ในบ้าน
1: โอ้ยการมีกิ๊กบ่จำเป็นต้องออกนอกบ้านมีอินเทอร์เน็ตเครื่องนึงเนี่ยแซดให้กันจิบกันวันข้ามคืนหุ่งเลย
0: โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: เออตั้งอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะความจริงอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นกำเมืองบ้านเฮานะ
0: โอ้มันเป็นจะได้นะ
1: ก็คำเมืองว่าเน็ตขนาดเนี่ยหมายถึงว่ายอดเยี่ยมนะว่าฝรั่งก็เลยยืมเอาคำว่าเน็ตไปใช้คำว่าอินเทอร์เน็ตยอดเยี่ยมทั่วโลกเนี่ย
0: โอ้หาว่าคิดว่าไปเลยแล้วเพื่อให้เห็น
1: ก็แห่มันนับถือให้มันแหละ
0: ไปแล้วไป
1: ไปเติ้ลไปพี่เล่น

0: โอ้เล่นไอ้ยังมาแปลหัวปู้สุยุนน่ะ
1: โอ้ก็ตั้งแต่ซื้อคอมใหม่มาเล่นอินเตอร์น้องตัวเด็ดอย่างตัวไอ้เหินนะครับมาคาได้รับได้นอนเหมือนกันนะ
0: แล้วเข้าไปเล่นอันนั้นนี่ยัง
1: ยังอ่ะ
0: โวยวายแวบ
1: โวยวายแวบก่ะ
0: เออดอทคอม
1: ดอทคอม
0: แล้วเข้าไปที่แคมฟักยัง
1: โอ้เพิ่นมีก็แคมฟอก
0: เออแล้วมีเว็บไซต์ของคนเมืองก็มีนะ
1: ฮะคนเมืองเขามีเว็บไซต์ส่วนตัวด้วยกะ
0: มีกะ
1: อันยังอ่ะ
0: ก็ฮิแฮ่ฮัลโหล
1: ฮิแฮ
0: ่เออฮิเนี่ยภาษากับเมืองก็แปลว่าพยายามฮิแฮ่ก็แปลว่าพยายามแฮ่เตื่อเนี่ย
1: โหบ่ใจกะที่ได้ยินมานี่รู้สึกจะเป็นไฮไฟอีนะ
0: โอ้ย HI ก็คือฮิอ่ะ
1: บ่ใจบ่ใจ HI นี่ I นี่มันเป็นสระ I กะ HI กับไฮอ่ะไฮไฟอ่ะ
0: เอาแล้วทีฮิตะชิเขายังมาแอนไฮตะชัยอ๋อ
1: เออแต่ด้วย
0: แล้วมิชูบิชิอ่ะยังแมนไม่ชูใบชัย
1: เออ
0: ฮาตาลิยังแมนฮาตาไล
1: ก็อู้ไก่เหือนี่ถ้าอยากบ่ฮู้เรื่องแล้วเบ้ไปแล้วป่ะ
0: เออแฮ่ก็ปวดหัวเหมือนกันแล้วเบ้

0: เฮ้ยเล่น
1: ครับ
0: โอ้ยมานี่ก่อนนี่ก่อน
1: ยัง
0: ขอส่งวิดีโอคลิปมึงไอ้พ่อเฮ้ย
1: ฮะ
0: มันวิดีโอเล่าแอบถ่าย
1: แอบถ่าย
0: แอบถ่ายไปนอนด้วยกัน
1: ป้าโทรขอดูแต่คนได้ก่อน
0: เดี๋ยวพ่อพร้อมกันเนี่ยเออ เดี๋ยวเปิดพ่อเอาแล้วเฮ้ยเอาถอดเตียวแล้วไปแก้เตียวแล้วเฮ้ย
1: เด็ด
0: อุ้ยขาดขาว
1: ขาวนะแต่
0: โอ้เราไปถอดเสื้อแล้วโอ้ย
1: ขาวขาวว่าเน็ตเฮ้ย
0: โอ้โหเดี๋ยวสต็อป
1: โอ้ก็ฟังยุทธเนี่ยอย่างเตือกำลังได้อารมณ์เนี่ย
0: โอ้ยนี่แน่มันคุ้นๆน
1: ะ
0: เดี๋ยวลองพอก่อนโอ้ยนี่มันอีลูนเมียแฮนี
1: ่โอ้อันพี่ลูนเมียนะ
0: มันไปถ่ายกับไผ่เมื่อไรเนี่ย
1: โอ้
0: เดี๋ยวพ่อไอ้แน่คนนั้นนะ
1: บ้านนี้มันเป็นไผ
0: ่โอ้นั่นมันคิงมันเจอกันน่ะ
1: ฮะ
0: คิดไปทายกับมันเมื่อไหร
1: ่โอ้มาฮู้ฮาไปก่อนเนอะ
0: คิงปิงฟอกไปเนี่ย
1: ไป
0: มาเคลียร์กันก่อน
1: ไปแล้ว
0: แม่นี่ก่อน
1: เฮ
0: ้ยไอ้เล่นโอ้ยลุ้นเลยลุ้นเนี่ยเทคโนโลยีปนห้องกระดาบสองคม

0: องคำบางมาปะกันจาดเมินแอ่นและแต่งตัวเป็นท่าไปเดี๋ยวทำงานที่ไหนน่ะ
1: ทำงานแบงค์อย่าอ้าย
0: โหวันนี้วันจันทร์น้องยังไปทำงาน
1: ปูนมด
0: อันน้องก็ทำงานก็สร้างอ่ะจ้ะ
1: เจ้า

0: ันนั้นไอ้เป้งแม่นก่อนน่ะ
1: แม่นแล้วหรอ
0: บ่เดี๋ยวไอ้ทำงานอยู่ที่ไหน
1: ไอ้ทำงานขนส่งเนี่ยน้อง
0: ไอ้เป้งอยู่แผนกทำใบขับขี่กะ
1: มาใช่หรออ
0: ันแผนกต่อทะเบียนกะ
1: มาใช่หรออ
0: ันไอ้เป้งยังไงอ่ะ
1: ขายชม

0: ป้าให้สบายแล้วหน่อยเดียวอ่ะ
1: สบายแล้วลูกป้าสามคนเป็นครูคนเป็นอาจารย์คนเป็นหมอคนหนึ่ง
0: เป็นครูสอนไหนป้า
1: เป็นครูมวย
0: เป็นอาจารย์สอนไหนน่ะ
1: อาจารย์วัด
0: เป็นหมออยู่โรงพยาบาลไหน
1: เป็นหมอหนวด

0: ลุงลุงมีลูกกี่คนกันแ
1: ท้ลูกลุงมีสามคนรักมีกามานานคนเดียว
0: นั่นมันไม่ไหนอ่ะ
1: ตายไฟไหม้เหี้ยให้พุ่น
0: เพราะอย่างนั้น
1: เผาให้ละล่นบัดซัน
0: นั่นอันน่าลวกเลยเปิ้น
1: อื

0: พ่อทั้งพ่อทั้งลูกมึงเฮ้ย
1: พ่อพ่ออีแม่ได้พร้อมล่ะ
2: จังมันเจอมันยืนด่าก็ว่านั่งด่าย
1: ืนได้พ่อห
2: ือปะเป็นหยังถ้ามันยืนด่านะอีพ่อนั่งมันก็ข้ามหัวไอ้พ่อไปหาก
0: ะยังบ่ไปเตื้อพ่อเหรอกูจะมา

0: ่อปู่นั่นกับหญ้านั่นเหรอมันยังแบบเปิงกันสักหน่อยเมียมันปากสวกผัวมันยังมาใจดีใจดีอ่ะ
1: แต่ตัวถ้าเป็นผัวเฮานี่นะตาปามไปหลายเต๋อแล้วเหนออีล้ำเหลือ
2: โวยโวยโวยโวยเตียวเนี่ยยังก็โวยโวยนะพอการจะเลิกละฮะเนี่ย
1: ลุงซื้อยังไปกินลุง
3: เออจะซื้อจิ้นปิ่นมาใช้จิ้นตัวจะซื้อจิ้นงัวลาบกินชักหน่อยอี
2: นะแม่มาเปข้าวเปเครือฮันเนอไปซื้อจิ้นกิโลวะจะเอาไปลาบสูเฝ้าจิ้นอยู่นี่เนอข้าจะไปซื้อผักป้อมใบหอมหอมด่วนเนี่ยยังก็จ้าเฮ้ย
1: เมียลุงจมอยู่อีล้ำเหลือลุงบักก่ายกะ
3: อืมบ่เป็นยางมันจมได้มันก็ย่างได้อีน้อยเอ้ย
4: โอ้โหมากับกินโอ้โหไปไปไปโ
2: อ้โหมาได้กินลาบแล้วฮะมากับบับบุญแล้วฮะกูบอกเขาเฝ้าจีนเฝ้าจีนยังมาเฝ้าฮะอยู่ไหนก็มาแปลงหน้าตัวไหนน้อยเนี่ย
3: จังมันเจอมันเอาไปมันก็กินบัลลาม
2: บัลลามยังไง
3: มันกราบกับจีนไปหัวในพักไผ่ใบหอมพักจีมันยังมีนี่อยู่ลูก
2: โอ้ยน้อไม่ยอมไม่การฟาดหัวเอาเลือดมาแปลงลูกดีกะ

0: ผัวบ่เหมือนบ้านเหมือนเมืองพ่อไอ้ยังก็พ่อบ่คุ้มเนี่ยยังก็บ่เหมือนออกบ่เหมือนใจพ่อโอ้ย
1: ไผไปใครคือมันเกิดยังอายฮือเปิ้นแปลงดีใส่ตัวเอาความชั่วฮือเปิ้นเนี่ยกะ
0: ข้าไปยังอ๋อตายแล้วประตูบ้านเปิดโตโลตายละตายแล้วขโมยเข้าบ้านน่ะเนี่ยมามีละทีวีมอหงเข้าหายหมดอ้าวกรรมนี้จะเอาหยังมาหงเข้าล่ะฮะข้าว่าสูนะมันตัวซอย
1: โอ้ขโมยบัดรอบครอบ
0: มาไข่หัวอยู่ละอะยังบ่รอบครอบยังได
1: ก็พ่อหั่นกะเอารักกะหม้องเข้าไปอ่ะปักสายไฟบ่เอาไปแล้วมันจะเอาหยังมาหุงข้าว
0: โอ้ยกูไข่ตายแต่ปู่หยม

0: ไอ้น้อยไปช่องนกกับอุ้ยนกมันนอนอยู่บนต้นไม้ปลาเลาะนะ
1: แฮะอุ้ย
0: แต่เมืองจะไปเชียงดังหันก่อนหันก่อนนอนเป็นกู้เป็นกู้ฮะ
1: เนี่ยเนี่ยอุ้ยอุ้ย
0: เอ๊ะจะไปเชียงดังนะได้แล้วจะย่างเมืองกิน
1: แต่ว่ายังมันได้กินเลย
0: แต่ว่ามันได้น้อย
1: คนเท่าโอ้ในเมืองมีอัน
0: บ้างนั่นโอ้นั่นเจออุ้ยน้อนกบินไปหมดละมันได้กินแล้วลูกแน่น้อน้อน้อวัดหัวยังชายบักขามดีกะ

0: ไอ้วินไอ้แดงไปไปพบกูแต่งงานใหม่บ่ะ
1: แต่กะไป
0: โอ้ไอ้แดงกับน้องแมวน่ะไปก่
1: อโอ้ไปกะไปกะไปกะ
0: โอ้ไฟยังมาดับเตือบเฮ้ยจะไปสิ่งดังเนอะบ่ะ
2: น้องวันนี้ไอ้มีความสุขขนาดเลยอ่ะ
3: น้องก็เหมือนกันไอ
0: ้แฮนแฮ
2: นแฮนน้องจะไปเงี้ยอันกาไอ้เดียมจะไปเงี้ยอันนาจะไปเอานิ้วตีนมาสู้คู่ดังไอ้อ่ะ
0: เออบ่เป็นเรื่องบ่เฮ้ย

0: าละเน้อหลังจากไหว้พระสวดมนต์เรียบร้อยเฮาจะมาทําสมาธิกันเงียบๆกันหน่อยเน้อหมู่เฮาเน้อ
1: พ่อหญ้าเหรออุ๊ยมาวัดแต่ๆมาใส่สร้อยใส่แหวนมาวัดว่ะแต่ลูกสักวันน่ะไปจี้เอาไปอ่ะหญ้านั่นก็เหมือนกันน่ะสลิดมาย้อมผมดําเอาน้ํายาแปดหูเบอะอย่าบ่บ่อายเบอะ
0: เงียบๆเน้อจะไปเสียงดังเน้อ
1: ปู่อาจารย์นี่ก็เหมือนกันน่ะลักเข้าเย็นวัดไปเฮ้ยอีน้อยทางวัดเนี่ยส
2: ู
1: ง
3: แม่แม่แม่แม
1: ่โอ้อีน้อยมึงมาหยังจะไปเสียงดัง
3: ป้าค้าหมูป้ามาถามซื้อหมูอีแม่จะขายก็
1: อีน้อยอีแม่คนนอนวัดอีแม่สละแล้วบ่เอาหยังซักอย่างแล้วแต่สูต
3: อกอันเป็นต่อตัวใดเฮาก็จะขายแล้วเนอะอันนอนไปก่อนแล้วนะแม่เนอะ
4: กำเดียวกำเดียวอีน้อยเนี่ยถ้าบ่ได้ 4,500 มึงจะไปขายเนาะอี
3: โอ้ไหนว่าสละแล้วยะยังห่วงอยู่กันเนี่ย
4: บ่ได้กูเลี้ยงไม่หิมตายThank you.

0: ป๋อมันวันนี้ย่าบัวมันมาบอกแต่งงานอีกุ้งลูกเฉามันเ
1: นอะอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออีกุ้งลูกเฉาย่าบัวน่ะกะมันอายุเก่าได้ยังน่ะ
0: ก็แก่แล้วลูกเฉาฮะชักปีเนี่ยจักฮะ
1: โอ้ยทิพยาธรยังมาได้มาหลอนเจ้ากะแม่มาเลย
2: ทิพยาธรมันเป็นตัวยังไดอะป้อ
1: เอ๊ตะเปิ้นว่ามันแต่งตัวยังลิเกนี่นะมันจังมาเมื่อคืนอีโลเฮ้ยไปมาถามหน่อยว่าอีน้อย
0: มันจังแจ้วะฉู
1: ก็ยังอันนะกะโอ้ยไอ้แม่มันก็ได้เนาะข้าก็ว่าโชคเดชไปยังอันนะกะไปไปไปไปนอนกันเถอะ

ฮิพยาธรแต่งตัวอย่างอีกเกแล้วก็เข้าไปหล่อนกอนสาวน้อยเมื่อคืนอีกเกมันก็ต้องร้องเพลงกันเนาะสวัสดีครับท่านพี่น้องมาฟังผมร้องสักหน่อยอ้อยถึงเพลงจะไม่อร่อยมาฟังผมหน่อยนะงามงอนถ้าใกล้เวลาจะสว่างพี่จะแปลงร่างเป็นทิพย์พญาธรกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งทิพย์พญาธร

0: ใครเจ้า
1: เปิดประตูเปิดประตูทิพยาธรอย่าน้อง
0: ฮะทิพยาธร
1: จะไปเดือดดังจะไปอู้ดัง
0: ชโยข้าเจ้าเป็นสาวแล้วทิพยาธรมาชโย
2: ฮะไม่ไหนไอ้ทิพยาธรไม่ไหนไอ้ทิพยาธรอ๋อ
3: ถูกนี่นั่นลูกใหญ่พ่อโทษขอโทษ
2: เดี๋ยวก่อนไอ้ลูกมาตรงนะ
3: ไม่ได้ตั้งใจ
2: ไอ้ทิพยาธรแข็งกะไอ้ทิพยาธรกะมึงมานี่มึงมานี่ฮะจะไปที่ไหนมานี่มึงมานี่ก่อนไอ้แข็งน้อมาน้อมาน้อไม่อยากกายลูกกูฮึ

0: ขอตังค์10 บาทหน่อย
1: เอาไปนี่อย่างหนึ่ง10 บาท
0: เอาไปซื้อไอติม
1: พูดโทษทำโมช่างโคลูกเหยหลานเหยกินไอติมกำ10 บาทฮะ
0: ที่เหล้ายังแพงกว่าไอติมปู่ยังซื้อได
1: ้ว่ายังมัดงอนบะมีบะมีบะมี
0: บ่เป็นยังเดี๋ยวไปบอกย่าก็ได้ว่าปู่ทำใจกันแตกตอนที่เมาเหล้า
1: เดี๋ยวเอาไปเราไปไกลๆเราไปไกล
0: ๆมันเปลี่ยนใจละ
1: หยัง
0: เจ้าสาวเดี๋ยวไปบอกย่าย่า
1: โอ้ยเดี๋ยวเช้าโอ้ลูกเฮยหลานเฮ้ยเอาไปขาเจ้าไปขาเจ้าไป
0: ย่าเอาไปไหนนะเดี๋ยวจะกำเอาอีก20
1: ไอ้วอกน้อย

0: านปู่เด็กๆปู่มีเพื่อนรักไหม
1: มี
0: ชื่ออะไร
1: ชื่อปู่นานเป็งชี
0: ่ตอนนี้ล่ะ
1: โอ้ปู่นานเป็งมันก็อยู่ชวนปู่นานเป็งปู่ก็อยู่ชวนปู
0: ่แล้วใครอ่อนกว่าใคร
1: อ๋อปู่นานเป็งมันเท่าหรอปู่นี่ยังหนุ่มยังแน่นบ่ยะลาน
0: ที่ขวัญถามนะไม่ใช่ถามเรื่องอายุนะขวัญถามถึงปัญญาแสดงว่าปู่ปัญญาอ่อนกว่าปู่เป็ง
1: ไอ้ว่าง้อย

0: ปูป
1: ูหือ
0: ประเทศไทยมีประชากรกี่ล้านคน
1: อ๋อ60ล้านคนที
0: ่แล้วชื่ออะไรบ้าง
1: ใครจะไปตอบได้คนบดทอดโมทั้งโคตรถึงประเทศถ้ามันยังให้มันใกล้หูใกล้ตาหน่อยกันล้านใครจะไปหูนักแดดป้าๆที่นี่น้ำเหลือ
0: ปัญหาที่มันใกล้หูใกล้ตาปู่ก็ได
1: ้อื
0: คนตาปู่มีกี่เส้น
1: โอ้อันนี้มันก็ใกล้แล้วไปลูกโกนแล้วไปอ่ะไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป

0: านเปาบุญตุนข้ากิมหนิงมาขอร้องเรียนว่าบาเดลนี้นางฟองตี้มันลักเกิบของข้าไปขอให้ท่านเปาบุญตุนช่วยตัดสินคดีฮึกกรรมถ้ามันลักไปถึงกู้ข้าบอกว่าอย่างอันนี้มันลักไปขอเดียวขอท่านเปาบุญตุนช่วยตัดสินมันเจ็บใจ
1: แล้วบาเดลที่นางฟองตี้อยู่ที่ไหน
0: นางฟองตี้ตอยมานี่แล้ว
1: นั้นเสานัดปันธาทงเจ้าบุ
2: ครับ
1: เบิกตัวนางฟองตี
3: ้ข้าชื่อนางฟองตี้เจ้าน
1: างฟองตี้บาเดลนี่นางกิมเหงมาร้องเรียนว่านางฟองตี้ได้ลักเกือบของนางกิมเหงเป็นความจริงหรือเปล่า
3: บ่จริงเจ้า
1: แล้วเกือบได้มาจากไหน
3: ได้เหี้ยกลางกองเจ้า
1: ได้มาถึงกู้หรือว่าได้มาขอนเดียว
3: ได้ขอนเดียวเจ้า
1: อ้าวนางกิมเหงเกือบที่หายนั้นหายถึงกู้หรือหายขอนเดียว
0: หายขอนเดียว
1: แล้วเกือบขอนนั้นได้มาจากไหน
0: ได้มาจากหน้าบ้านศพ
1: เอาละเป็นอย่างอี้ข้าจะตัดสินเฮ้เกือบต่างคนต่างมีคนละขอนคนละข้างข้าว่าฮื้อใส่วันเว้นวันบัดนี้กาเปลี่ยนกันชุบเปลี่ยนกันใส
0: ่บัดยอมบัดยอมบัดยอมบัดยอม
3: เจ้าบัดยอมเจ้าบัดยอม
1: ต่างคนต่างบัดยอมนานเสานานปันตาทงเจ้าบุ
2: ครับ
1: เปิดเครื่องประหารหัวจักกิม
3: ปุ๊ดแน่
0: แน่เลย
1: นายเมื่อบอกคือซุปกัดคนวันอู้บ่ฮู้เรื่องกกเอาเอาไปแบ่งกัน
3: โอ้ยเหลียวไปเหยีย
0: แล
3: ้
0: วเหลียวไปเหยียแล้วข้าจริงว่าแล้วนำฟองจี้เฮ้ยเปลี่ยนกันซุปคนละวันก็ดีแล้วพอแล้วหันก็เป็นบัลล้อมก้อมแก้มไปเหยียแล้ว
3: ไม่ได้
1: เลิกสาร

0: สอน
1: เรียนท่านเปาบุญจุนคือว่าบัดเดียวนี้ข้าเจ้าจะมาขอร้องเรียนว่าผัวของข้าเจ้าน่ะมันเป็นคนที่บ่เอาเวียกบ่เอาการคบเพื่อนคบฝูงข้าเจ้ากลัวว่ามันจะปากันไปแอวบดีบดักแล้วก็จะติดเอ็ดมาเจ้า
0: แล้วบัดเดียวนี้ผัวของเจ้าอยู่ที่ไหน
1: อยู่นอกข้างเจ้าน
0: ั้นเสานั้นปันถาทองแก้วบุ
2: ขอรับ
0: เบิกตัวผัวของนางนี้เข้ามาในศาลบังอัดอยู่ต่อหน้าศาลยังบ่ฮู้เขา
3: ไม่สบายครับ
0: เป็นอะไรยัง
3: หัวเข้าเป็นฝีครับ
0: บ่เดียวนี้เมียของเจ้าได้มาร้องเรียนที่ศาลไข่ผงว่าเจ้าบ่ดูบ่แลลูกเมียพร้อมทั้งเอวขึ้นล่องขึ้นล่องเป็นความจริงหรือเปล่าเรื่องราวมันเป็นยังไง
2: คือ
0: มัน
2: อย่างนี้ครับ
3: คืออ
2: ย่างนี้ครับ
1: คือว่ามัน
0: บังอัดหูปักในศาลบ่ใจกาดมัวนี่ท่านเชียงซุนเปิบเรื่องราวอย่างนี้ข้าปวดหัวเขาจะยี่ยังไงนี
4: ่เรื่องนี้เป็นเรื่องภายในครอบครัวแต่ขอท่านเปาพิจารณาคนเดียวเถอะข้าขอออกความเห็น
0: เอาอย่างนี้ก็แล้วกันข้าขอตัดสินหื้อผัวของนางนี้นอนนอกเป็นเวลา10คืนยึดพระตัวพระห่มเหลือกระพากกระมาพื้นเดียว
1: ห้ามมาได้กระเจ้า
0: บังอัดหุบปากห้ามต่อรอง
1: อายเอ๋ยอดเอาเตอะ10คืนมาได
3: ้มาใจกันพังเลย
0: เลิกสา

0: เรียนท่านเปาประเดี๋ยวนี้มีกุมารน้อยมาตีกองร้องเรียนที่หน้าศาลถ้าจะมีเรื่องใหญ่เหรอก้า
1: ถ้าอย่างนั้นก็เปิดศาลกุมารน้อยนายนี่มีเรื่องอันใดถึงมาตีกองหน้าศาล
2: บังูครับ
1: เจ้าเป็นไผ
2: บังูครับ
1: ยืออันยัง
2: บังูครับ
1: ลูกเต้าเราไผ
2: บังูครับ
1: แล้วมาตีกองหน้าศาลทำไม
2: นึกว่ากองผู้จ้างเราปีเล่นมาได้ครับ
1: บังอัดนั้นสาวนัดพันธานของแกบุ
0: ขอรับ
1: ละอ่อนคนนี้มือบอลหนอนชอกเขี้ยนห้ากรรมแล้วปล่อยตัวไป
2: บังอัดข้าหูยินติดสัญลักษณ์ของข้าคือแกงคอกสต๊อกวิญญาณละอ่อนคนนี้เป็นหลานของข้าปล่อยไป
3: ข้าห้องเฮาปุ้มขอรับรองแข่งคนสัญลักษณ์ประจำตัวข้าปากหน่อยห้อยวิญญาณขอคือปล่อยละอ่อนไปใครมีปัญหาว่ามาเลย
1: เอาละในเมื่อเป็นลูกเป็นหลานก็ดีต่อไปคือพอละอ่อนดีๆจะไปตัวใจละอ่อนนักมันจะได้ใจจะกลายเป็นคนบดีไปในวันหน้าเลิกศาล
4: Wow.

0: ป็ดน้อยมาแล้วเนาะเป็ดน้อยมาแล้ว
1: เป็ดน้อยตัวตาได้ลุงไอ
0: ้โอ้เป็ดน้อยตัว5บาทอืม
1: เป็นเป็ดปูก็ว่าเป็นแม่ลุง
0: โอ้เป็ดแม่มด
1: เออดีกะถ้าเป็นเป็ดแม่มดเฮาเอามดเลย
0: เออได้เลยได้เลย

0: ลุงไอ
1: ้เอ้า
0: ลุงไอ้อยู่ก
1: ็อยู่อยู่โอ้มีหยังกะเฮ้อ
0: โอ้ลุงไอ้ลุงไอ้หันเจ้าไปค้นหยังได้บ่เดี๋ยวเนี่ยเอาเป็ดปูมาจุขายให้เจ้าอ่ะเจ้าตึงบ่ยอมเด้อบ่เดี๋ยวนี้นะ
1: ไผว่า
0: เฮ้อก็ไผว่าไผบ่ว่ากะเจ้าว่าเนี่ยลุงไอ้อ่ะเออบ่มาซื้อเป็ดนี้คืนนะเจ้าจะไปแจ้งความฐานะหลอกลวงเนาะ
1: หลอกลวงก็ลุงบ่ได้จุลูก
0: โอ้บ่ได้จุหยังใดพอเป็ดนี่เหรอเป็นเป็ดปูหมดอ่ะหางงอนกะง่องกะแง่งอ่ะเป็ดแม่ตัวเดียวก็บ่มีในลุงไอ้ว่าเป็ดแม่หมดตีตาพอนี่เหรอ
1: ก็ลุงก็จึงบอกแล้วรู้ว่าเป็ดแม่หมดเป็ดแม่หมดเป็ดแม่มันหมดมันเหลือแค่ตัวปูมันมาฟังหื้อทีลูกเออจะมาตอดลงนะบ่ถูกนะเออ
0: ปูอ้ายปูอ้ายหน่อปูอ้ายบ่ตายคงจะปะกันแถมจำไว้

0: แม่เอ้ยเปลี่ยนอาชีพใหม่แล้วแหละมาขายเป็ดละกะ
1: มาขายเนี่ยประเดี๋ยวนี้ลุงมาขายกิ้งหมูลูกขายกิ้งหมูนี่อู้ขายดีเดี๋ยวเป็ดน้อยก่อนหนึ่ง
0: ขายกิ้งหมูกับลุง
1: เออ
0: จิ้นเก่าก็ว่าจิ้นใหม่เนี่ย
1: จิ้นใหม่หมด
0: อันเก่าเมื่อเจ้ากิโลอ่ะจะไม่ทอดสู่พ่อผัวไปได้นะพ่อผัวไม่เอาบ้านนี
1: ้ได้เลยได้เลยอืม

0: ตัวอู
1: ่คุณกำลังรับฟังซีเอ็มเจ็ดเจ็ดวิทยุอินเทอร์เน็ต
2: เจ้าเป็นคนอย่างใดบ่เดี๋ยวเนี่ย
3: ก็ยัง
2: เออโทษไอ้ยังมาดูถูกกันให้เป็นล่ำเป็นเหลือจู้เอาจิ้นเก่ามาขายให้เจ้าไหนว่าเป็นกินใหม่จิ้นก็แซ่บอ่ะฮึ
3: ก็ลุงก็บ่ได้จู้ลุง
2: ไม่ได้จู้อย่างใด
3: เอ้าลุงบ่ได้จู้นะที่มาถามว่าใหญ่กินใหม่มีก่ออีมันก่อ
2: แม่น
3: ก็ลุงเขาดูว่าจิ้นใหม่หมดอย่
2: างมันแน่นากะก็นึกว่าจิ้นใหม่หมดก็เลยซื้อไปเป็นกิโล
3: เอ้าจะมาโทษลุงไปถูกอย่างใหญ่กูนึกว่าจิ้นใหม่หมดแล้วหรือก็จิ้นเก่าแต่ว่านี่มาโทษลุงมาโทษล่ะจูบฟังให้มันดีก่อนเน
2: ี่ยปู่อ้ายเนาะปู่อ้ายจำเอาไว้จำเอาไว้สักวันหนึ่งสักวันหนึ่งก็เจอ
3: เฮ้

0: บัดนี้การสวดอภิธรรมได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วทางเจ้าภาพก็ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงานเพื่อเป็นการไว้อาลัยกับผู้วายชนเป็นครั้งสุดท้ายขอให้ทุกท่านโปรดสงบจิตสงบใจสักหนึ่งนาที
1: ลุงขศกลุงขศกโอ้เสียงลิงโทนอันยังเป็นเสียงอย่างอี้เพลงอันยังน่ะอันนี้มันงานโศกงานเศร้านะไม่ใช่งานลื่นเริงนะ
0: โอ้โหละอ่อนเขากันนี่ลูกๆหลานเขาไปทำเสียงฮือ มันไปโหลดไปเตี้ยอย่างมากกว่าฮู้เอ้าเราจะฮือเขาไปเปลี่ยนฮือใหม่เนอะขอสุมาตัวเตอะ

0: วันนี้ก็เป็นวันสิริมงคลขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่ได้แต่งงานกันในวันนี้ขอฮึกฮักกันเหมือนเมินเนอ
1: ลุงขอซกลุงขอซกโอ้เสียงโทรศัพท์เนี่ยเป็นเสียงเพลงโทรณีกันแสงเนี่ยอันนี้มันงานแต่งงานนะ
0: โอ้เอาแถมเหมาะละออนมูนี่มาแปลงเสียงอย่างอี้ฮึแหมเหมาะอันก็ขอโทษเนออ
1: ันก็ปิดเฮียกะลุง
0: มันปิดบาดได้มันอยู่ในกระเป๋าเกียวเนี่ยเนี่ยถ้าลุงปิดเขาก็ว่าเป็นของลุงนะกะ
1: โอ้นั่นอันมันก็จะดังไว้เฮียกะเนี่ย

0: ยตอนแรกก็ว่าจะโทรมาที่วัดเดี๋ยวไปดีกว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยขยอมตะลุงอยู่ก่อนเนี่ย
1: อยู่ครับอันลุงรออยู่นี่ก่อนเนอะผมจะไปบอกตะลุงคือตะลุงตะลุงครับมีคนเฒ่ามาหาตะลุงครับหูบ่ค่อยดีนะตะลุงต้องอู้เสียงดังๆหน่อยนะครับลุงลุงครับผมบอกตะลุงแล้วลุงเข้าไปเลยครับแต่ลุงต้องอู้กับตะลุงเสียงดังๆหน่อยนะครับตะลุงปั่นหูบ่ค่อยดีครับ
0: กะเออนมัสการตะลุง
2: อืมไม่ยังกะโยม
0: อะคือตัวกับผมนี่จะขึ้นบ้านใหม่นะว่าจะมาในมอนตะลุงในว่างก่อนฮะ
2: ก็ได้นั่นน่ะกะอู้ก่อยก่อยก็ได้อยู่ได้ยินอยู่รู
0: ้ฮะโอ้ได้ยินอยู่กะก็ไหนขายงว่าตะลุงหูบดีบ่ใช่กะ
2: เออนั่นมันก็มาบอกตะลุงว่าลุงนั่นน่ะหูบดีเป็นว่ามันจุเฮาอู้กันดังอยู่นี่กำเดียวเจอขายงนี่นะกำเดียวกำเดียว

0: สวัสดีครับป๋ออาจารย์ตุ้งลุงอยู่ก่อครับ
1: ท่านมีบุญกุฏิปูนยังแปลงหน้ามองหาลุงใจ
0: ตั้งแต่เมียเปิ้นตายนะก้าแปลงหน้ามองตึงวาน
1: เปิ้นตึงว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตายึดติดกับสิ่งไหนก็เป็นทุกข์กับสิ่งนั้นนะอันนี้จังมันเป็นของบ่เที่ยงวันหนึ่งเฮาก็ตายเหมือนกันนะ
2: โอ้หมดอ่ะก็หนานมันทำใจบ่ได้นะก้า
1: อันก็เสาะหาไก่อุ้มสักคนดีก้า
2: โอ้ยอันท่านนอกจากแม่มันที่ตายไปนี่นะมันถึงบ่มีอกมีใจเฮาไผเลยอ่ะป้อนาน
1: สักน้อยก็มีอยู่ก้า
2: ถึงบ่มีแม่แต่ๆอีก็ถึงบ่มีเฮาเลยเนาะป้อนาน
1: โอ้ถ้าจิตใจมั่นคงอย่างอีนะพอฮึมีศีล5ประจําใจก็เป็นสุขแล้วป่ะจะพาไปหาเจ้าอาวาสบุญกุฏิไหว้พระรับศีลเนาะ
2: ป่ะโอ้ยขอบคุณป้อนาน

0: ภายลำเรือน่ะนุ่งเตียวขาชันขาเงาจัดลาดแต่แถมแค่
1: เออแม่ยิงบาเดลป้อถึงแต่งตัวอย่างเอี้ย
0: อัง
1: หน้าหันก็ป้อใจอยู่แต่ไหนก็ง้อมง้อมง้อมอ่ะงามก
0: ็โอ้ยพ่อมันไข่แกะแล้วแกใครถามมันจะกำบอก
1: ได้กะอู้ไปกะแกง้อมลูกผมจะแนะนำฮือ
0: เอาเลยแชมป์เอาเลย
1: น้องพึ่งไปไหน
2: อ๋อพึ่งมารอเปื่อนยาเจ้า
1: อันนี้ป้อใจเงินบูดเนอะเมียเปิ้นตายเปิ้นง้อมง้อม
2: สวัสดีเจ้าไอ้คำใจ
0: อาจารย์จะสวัสดี
1: โอ้ป้อใจหาดอกตกเนี่ยเอาเก็บเนี่ย
0: ประมาณชุดกูเตือนนะ
2: โอ้ยไอ้ใจไปไหนแม่เจ้า
0: อันนี้ก็ไปวัดไปอยากไปแอวเล่นมาได้อันบ้านยังก็น้องพึ่งอยู่จังใดนี
2: ่อ๋อพึ่งอยู่บ้านใต้นี่บ่ได้เจ้าไปแอวก็ได้รู้เฮ้ยไอแซมไปส่งกะรอเปื่อนบ่มาพึ่งจะปิ๊กแล้วเ
0: น้ออ
1: ๋อรู้ใจขันดอกอ่ะ
0: โอ้ยเฮ้ยมึงจะประมาชุนกับขันดอกขันดวงเกินนะนอแอไปปุ๋ยฮะไปแก้มึงเนี่ยนะบ่แฉม
1: เป็นได้หายง้อมพ่องแล้วบ่เมื่อไรก็ง้อมหาเมียง้อมหาเมียอ๋อขันดอกตัว
0: โอ้ยก็มึงก็กำไปหันหน้ากายแชมป์ขอนอก
1: ว่าใจนี่แท้หาน้องพึ่งกำเดียวบ่าวขันดอกขันดวงอย่างแล้วแท้

0: ลุงจันลุงจัน
1: อืม
0: ไปประชุมก่อ
1: ไปก่อนหาลุงก่อนลุงเอาเมียงกับบุหรี่ก่อน
2: โอ้ไปประชุมแล้วก็คือไปเสียงไปแถมเนอสักวันเจ้าปากมันจะแตกออกที่ประชุมปีกมา
1: อ
2: ย่าง
1: แตกบาดแตกมันเรื่องของข้าจะไปปากวีน่า
0: ใส่มะละกาสาบประมุดขึ้นไว
1: ้แกง่วงชามโคก

0: ก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องหมู่บ้านเฮาที่เคารพครับที่เฮามาประชุมกันในวันนี้ก็เนื่องจากว่าเฮาจะมาอู้มาจากันเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอนามัยของพ่อแม่พี่น้องหมู่บ้านเฮาผมมาจากสาธารณสุขอำเภอครับ
1: อะไรอะไรอะไรว่าไปเลยหมอ
2: จันจะไปศูนย์ป่ะนะ

0: 80% นะครับ
1: จริงหรือเปล่าหมอ
0: จริงกะครับลุงจันแต่กะครับการสูบบุหรี่ละร้อยละ80%เป็นโรคมะเร็งที่ปอดครับ
1: เอหมอ
2: ครับ
1: พี่ว่าเต้านมนี่มาสูบบุหรี่ซะเพื่อมันยังเป็นโรคมะเร็งหา

0: พี่น้องที่เคารพครับตะกี้นี้ผมได้อู้ถึงเรื่องโรคมะเร็งนะครับและต่อไปนี้ผมจะอู้ถึงเรื่องโรคตับแข็งอันโรคตับแข็งนี้นะครับมันเกิดจากการกินเหล้าเกินขนาดนะครับ
1: จริงหรือเปล่าหมอ
2: โอ้ยลุงจันจะไปศูนย์ป่ะนะฟังบ้านก่อน
1: วีนะ
0: แต่นะครับลุงจันครับเพราะเหล้านี้เป็นแอลกอฮอล
1: ์
0: มันจะไปเผาทั้งในทำให้คนน่ะเป็นโรคตับแข็งได้ง่ายนะครับ
1: ลุงก็คือมันแข็งนะหมอ
0: เอ้าถ้ามันแข็งแล้วลุงจะเอาไปยังอย่างล่ะครับ
1: ลุงจะไปแป่งละกังอ่ะคือขยมตีไปกุมเข้ามาเจ้าอ่ะ

0: ุงจานลูกของยามาเมื่อใดนั่นมาโตว่าเป็นลูกอย่างแต่เป็นลูกมะเร็งกับลูกตับแข็งว่ะ
1: ไปใจลูกไปแล้วลูกมึงน่ะเนาะมันเป็นโรคไห้น่ะแล้วก็เป็นโรคเหลือกกำ
0: เป็นโรคเหลือกกำอย่างไรป้าอ้วน
1: โอ้ยก็เมื่อมันกินได้ไปได้หมอเปิ้นสอนเปิ้นสั่งอะหยังมันก็ไห้น่ะไห้น่ะเนี่ยมันเลยเป็นโรคเหลือกกำ
2: จังมันเตอะมันเป็นไปละขอให้ลูกหลานจะไปกินเหล้าสูบบุหรี่อย่างลุงก็แล้วกันอ้วนเฮ้ยถ้าข้าตายแล้วนะขอเอาเราเป็นน้ำยาดึงข้ากำเนิด
1: งานฉันประจัยฮีเก่าห้อยเดิมบ้านเฮาจะได้ปู่เฒ่านี่ก็ได้นอ

0: เฮ้อบ่กล้าไปกล้าเงี้ยเมียบ่ให้จมมันข้ามขึ้นหุ่งเว้ย
1: โอ้โหแสดงว่าอย่างนี้แกเป็นคนกลัวเมียสิท่า
0: บ่ได้กลัวเกรงใจมัน
1: โอ้ถ้าเมียฮานะเมียฮาเนี่ยเปรียบเสมือนตีน
0: แล้วแล้วคิงเหรอ
1: รองเท้า
0: ทุยแล้วจะมาคุย
1: ทำไม
0: แฮ่นี่แหละสู้แฮ่บ่ได
1: ้เป็นไ
0: รถ้าเมียเนี่ยนะต
1: ้
0: องเปรียบเสมือนรองเท้า
1: เออเมียเนี่ยเหมือนรองเท้าแล้วคิงอ่ะ
0: ยอดยา
1: ทุยแหมยอดยากระโดนมาเหยียบโดนมาย่ำเหมือนกันนั่นแหละแต่เมียฮาเนี่ยเปรียบเสมือนยอดหญ้าเว้ย
0: แล้วคิดเป็นยัง
1: ขี้หมา
0: โอ้ยแล้วมาทำเป็นคุย
1: เออ
0: เอาไปแกเป็นงานหน่อย
1: มีปัญหาอะไร
0: เมียจมบนข้างพื้นห้องไหนยี่ใดดีวะ
1: โอ้โหถ้าเกิดเมียจมมากๆบนมากๆใช้คาถาสยบเมียไปใช้ดีกว่าม
0: ันมีอย่างพ้อง
1: สามคำเท่านั้นเอง
0: ว่าไ
1: งทำไมมีอะไร
0: ทำไมมีอะไร
1: เออ
0: สามคำนี่เมียกลัว
1: อะรับรองว่ามันสยบคิงแน่ๆ
0: ใครจะลองไปใช้ดูบ่
1: เดี๋ยวเอาลองไปใช้ได้เลย
0: คีลองตัวไปฟังเด้อ
1: เออเดี๋ยวจะไปดูผลงาน
0: ทำไมมีอะไร
1: เออ
0: ทำไมมีอะไร
1: นั่นแหละ
0: ขอถ่ายเพื่อน
1: ไปเยี่ยมไป

0: เอ้ยเบียร์มาแล้วเว้ยลองดูลองดู
1: ลองคาถาเลย
2: ไอ้เฮิร์น
3: ทำไม
2: โหวันนี้มันอย่ามาสวกปะไปไหนมาม
3: ีอะไร
2: โหเอาแต่รู้แน่ผิดปกติเฮ้ย
4: คิงไข่ดอนกะ
2: โหมันไปกินขี้เขียงที่ไหนมาเนี่ยมาแห่แห่สิกู
0: เนี่ยได้ผลได้ผลเว้ย
4: ไอ้เฮิร์น
3: ทำไม
4: ไปไหนมาม
3: ีอะไร
4: คิงไข่ดอนตีนตั้งกะ
3: เฮ้มาแห่แล้วจ้ามาแห่แล้วจ้าเมียจ๋าอะไรโอ้ยไหนเมื่อกี้ว่าตะคาที่ได้ผลเนี่ย
1: โอ้โทษทีโทษทีใช้พังเพื่อไม่ได้ใช้พังเพื่อไม่ได้เอาอย่างนี้ถ้าไม้แข็งไม่ได้เองต้องใช้ไม้นิ่มๆ
3: ยังมีอะพี่อุ๋งอะ
1: โอ้ใช้แค่สองคำเท่านั้นเอง
3: ว่าไหนบ่ง
1: จ๋าจ้า
3: จ๋าจ้า
1: แน่นอนรับรองตาย
3: ตายแน่นะ
1: แน่นอนตาย
3: จ้าจ้า
1: ใช่
3: ได้ผลอ่ะ
1: เออ
3: จ้าจ้าจ้าจ้า
1: เออ
3: คาถา
1: เออ

0: ไอ้ตู้คิดแน่ใจมันได้ผลนะ
1: รับรองตาย
0: ตายแน่นะ
1: แน่นอน
0: ลองดูมาละมาละ
2: ไอ้ฮอน
3: จ้าม
2: าเดี๋ยวนี้คิงคิดจะมีเมียน้อยมันก็
3: จ้า
0: ว้าย
2: โอ้ไอ้ฮอน
3: จ้าม
2: ึงลักสตังกูไปมันก็
3: จ้า
0: ว้ายไอ้ตู้มีไหนอย่าไปดิใกล้ๆหายไป
2: ไอ้ฮอน
3: จ้า
2: คิงเคยโดนตีนตั้งมาตะกี้เห็นมันก
3: ็จ้า
2: จ้าละจ้าละ
3: อะไรมาจ้าละจ้ามาจ้าละจ้าเมียจ้าอะไรอะไร
0: แม่คิดบอกว่าตายอ่ะ
1: แม่นแต่ฮาไม่ได้บอกว่าใครตายเหรอ
0: โอ้ยแล้วคาถานี่หินใจกับเมียคิดตลอดเลยอ่ะ
1: โอ้ยใช้ตลอดเลยเหิน
0: แล้วเมียคิดไปไหนอ่ะ
1: มันหนีไปละ
0: เข้า

0: ายังเป็ดพ่อแดดอ้าให้ผัวเองมันเป็นอย่างอีหัวเนอร์หัวเนอร์อ้าก็มีรักน้ำปากอีแม่ก้มหนูเป็นแหลบพะละ
1: อย่าไปมาย่อยนะอย่าไปมาย่อยนะบึดจะบึดจะ

0: พ่อเลี้ยงแก้ว
1: พ่อเลี้ยงแก้วอยู่ก็ใครล่ะโ
2: อ้อยู่กะอยู่กะอ๋อนึกว่าไผอิเป็นว่าลุงเปียกับลุงปาเจิญขึ้นมาตั้งบนกันเด
0: ้อครับครับปอเลี้ยงครับได้ข่าวว่าปอเลี้ยงจะตอดผ้าป่าวัดดอยอีแม่น
1: โอ้จริง
2: เหรอโหแม่นแล้วเหรออ๋อปอเลี้ยงว่าจะตอดผ้าป่าวัดดอยวันติดหน้านี่เด
0: ้
2: อสมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ
1: ์โอ้ย
2: อ๋องานนี้ลวดขอเจิญลุงเปียกับลุงปาตวยเด
1: ้อบ่ต้องเจิญก็จึงมาอยู่เลี้ยวปอเลี้ยง
0: แม่นๆๆ
1: เฮามันคนบ้านใจบ้านเหนียกันโดมีการมีงานทําบุญชวนตันขาดกันบ่ได้เนาะเชียวเนาะ
0: แม่นๆ
1: ๆอู้หยังปอเลี้ยงเฮ้ย
2: เออ
1: ทั้งบ้านผมบุญน่ะกะดับ
2: แม่น
1: เขาก็ใครมาห่วมกินห่วมจานด้วยกันเหมือนกันเนาะเชียวเน
0: า
1: ะ
0: แม่นๆ
1: ๆอันแต่เขาบอกว่าปอเลี้ยงบ่เจิญเขาอีวะ
2: โอ้ลุงเปียกับลุงปาเออถ้าอย่างอันมานี่ก็ดีอะขอลุงสองคนจ่วยเอาซองผ้าป่านี่นะไปบอกบุญฮือป่อเลี้ยงกำเน
3: ้
2: อ
3: ได้เลยไม่มีปัญหาสบายมาก
1: หวาน
0: ไอ้เปี้ย
1: ไอ้ปลาแล้ว
3: เข้าล็อกพอดี

0: 不知道ว่าปลี่ยงแก้วไม่เลี่ยงดีเนาะมึงจะทอดผ้าป่ากันวันตีนาเนี่ยนะ
1: แม่น
0: มึงก็เลยขอข้าสองคนเนี่ยมาบอกบุญกับเอ้ยลุนดอก
2: โอ้ดีกะดีกะโอ้โหปลี่ยงแก้วนี่นะข้าถึงลืมป้นบัดได้เน
0: าะ
2: ป้นเป็นคนหุมกินหุมจานโอ้เนี่ยข้าขอหอมตัวหน่อย
0: โอ้ได้ดีทำบุญจุดำลวดเก็บชองตัวเนอะ
2: ได้กะสาธุข้าขอหอมทำบุญสุนทานกับพระป่าปอเลี้ยงแก้วขอบุญกุศลเหล่านี้จงได้มาโปกมาห่มเพื่อข้าได้อยู่ดีมีสุขอายุมันขวัญยืนป้อนจากโรคภัยไข้เจ็บคือได้อยู่กินหวานตาลมวนแต่ถ้าคนใดเอาซองนี้ไปโดยบาซื่อบาใสเอาไปเตกินขอคือมันมีอันเปลี่ยนไปขอคือมันลุต้องบ้องใส่ลุโจลุโจกลงดำลงแดงช้าตู่

0: วัดครึ่งหนึ่งนะของเฮาครึ่งหนึ่ง
1: อันเชียวป๋าเอาช่องพระป่ามาแบ่งกันก่อน
2: ใหญ่นอน
1: ชามรับช่องของเอ้ยรุ่นนี่นะ
2: มันใหญ
1: ่กินมาได
2: ้มันใหญ่มันใหญ่มันใหญ
1: ่เอ้ยรุ่นมันเก่งเอาไว้นะ
2: โอ้ยเปียหวยขอเตอะขอเตอะไอ้เรื่องบาปบุญคุณโทษกรรมแจ้งนั่นนะมันเป็นของบาจริงเปียบาเอาข้าเอาม
1: ันได้นะป๋าเอ้ยรุ่นนี่มันเป็นแม่ไม้มันเจ๋งปิดนะ
2: ขอร้องเขียวขอร้องมันจะเป็นเรียกอย่างมันก็คือว่าใครหันย่ำนะเขียวบาเอาข้าเอาป้าเฉยยางฮะ
1: ถ้าเชียวเชียวเอาเถอะข้าบาเอาตุ้ย
2: มันจะมอกไหนกำแจ้งนี่นะแจ้งดีไปแจ้งจริงการจริงฟานพ่อจ้าหวานไอ้ปลาเลี้ยวล่ะหวาน

0: ังปางเฮ้ยปางไปไปจอดพระปาง
1: ไปเถอะข้าไปมันได
0: ้อังเขียวเป็นยังไปบ่ได้หือ
1: ลุตอง
0: อังลุตองก็กินยาแห่กะเขียว
1: โอ้ยกินยามันบ่หายมันตึงบ่หยุดดินก็แกรกดินก็แกรกอ่ะ
0: เนี่ยเขียวเฮ้ยชาบอกคือเขียวบ่เชื่อมันรนกำเก่งเอ้ยลุนจะวานแล้วนะ
1: โอ้ยเปียเอ้ยเอาช่องผ้าฝ่าไปหอมเปิดถึงบดเนี่ยนึงข้ามาเอาเลี้ยวมาเอาเลี้ยวโอ้ยหลับกุ้มเก่งตายบาปบุญกุลตดกำแข็งมีจริงอ๊บออกมาหาขนาดช่องเดียวหามยังเป็นหมอกนี่ถ้าหลายช่องนี้ข้าจะตกตายแล้วนะเอาช่องไปหอมเปิดคำเด้อจ้า

0: กับน้องเนี่ยคงจะไปกันมาได้หรอกเฮาควรจะเลิกกันตั้งแต่วันนี้บ่
1: อื้อมาเอาอ้ายฮักน้องอ่ะ
0: เฮาไปกันมาได้นะอ้าย
1: อื้ออ้ายฮักน้องนะเว้ย
0: อ้ายคิดดีๆนะ
1: อื้ออ้ายฮักน้องอ้ายฮักน้องอ้ายฮักน้องอ้ายฮักน้องอ้ายฮักน้อง

0: สูข้าบอกสูข้าขอร้องสูหลายเตือนแล้วนะแล้วว่าบัดดี้เอลมาข้าเมื่อคืนเนี่ยมันมาดีนะ
1: หมายความว่าข้าบัดดี้แม่นก่
0: อนเออก็แม่นะก็มันบัดดี้อ่ะ
1: ข้าบัดดี้แล้วมาเอาข้ายี่หยัง
0: ก็สูงามหรอ
1: ข้างามแล้วมาด่าข้ายี่หยัง
0: ก็สูบัดดี้อ่ะ
1: ข้าบัดดี้แล้วมาเอาข้ายี่หยัง
0: ก็สูงามหรอ
1: ข้างามแล้วมาด่าข้ายี่หยัง
0: ปอข้าลำคาญลำคาญลำคาญลำคาญลำคาญลำคาญลำคาญลำคาญ

0: สู่ตะคืนสู่ไปนอนที่ไหนมาบ่ปิ๊กบ้านบ่ปิ๊กจองคืนห้องอ่ะ
1: อ๋อข้าไปนอนกับน้องสาวข้ามาอ่ะ
0: จะไปมาขี้จุบอกนี่เนาะ
1: ก็เต้นเต้นนะ
0: จะไปมาขี้จุค่ะ
1: ก็ข้าจะจุสู่ยังหยังสู่บ่เชื่อข้าเลยกะว่าข้าไปนอนกับน้องสาวข้าแต
0: ่ข้าบ่เชื่อว่าสู่ไปนอนกับน้องสาวสู่เพราะตะคืนน่ะข้าไปนอนกับน้องสาวสู่อยู
1: ่อ่ะอะหยังก็สู่ไปนอนกับน้องสาวข้ามาอีสู่ตายสู่ตายสู่ตายสู่ตายสู่ตาย

0: ตึงตึงกี่โมงกี่ยังเลี้ยวลื่นนี่ขี้เกียจหลังยาวทำงานเร็วมาก
1: ครับผมจะทำงานมวยอย่างนี้ครับ
0: พรุ่งนี้ลื่นไม่ต้องมาทำงานเลย
1: แล้วมันฮือมากกว่าครับ
0: ไอ้ยาลื่นนี่ผูกไม่รู้เรื่องเอาอย่างนี้เลิกกังนาถ้าอยากจะทำงานต่อไปให้ขายังกว่านี้ออกรถได้เลี้ยว
1: เท่าแก่ครับวันนี้ผมขอพักตะวันได้ก่อนครับผมง่วงนอนครับ
0: ไอ้ไรกังว่าจ้างลื่นมาทางงานไม่ได้จ้างให้ลื่นมาง่วงถ้าลื่นง่วงนะให้ไปง่วงที่บ้างที่นี่คือที่ทำงาน
1: ครับ

0: ไอ้ยาลือขับลกชาเป็นเต่าเป็นหอยอย่างนี้นะว่าก็แย่น่ะสิขากดุงกลางข้าหมดเหยียบหมดไม่ไปเลยสิ
1: ผมง่วงนอนครับเท่าแก
0: อะไรก็ง่วงนอนห่วงนอนอัดดื้อกินยานี่นะมันจะไล่ไม่ง่วงนอน
1: ผมมากินนะครับเพิ่นบอกว่าคนกินตายคนขายติดคุกนะครับ
0: อ้าวก็ลือง่วงนอนนี่นะถ้าลือไปไม่ไล่ของวะอยู่บนรถตั้งหมื่นตั้งแสนส่งไม่ทันวะก็เจ๊งนะสินะเอาไป2เม็ก2เม็ก
1: เออผมคือ
0: บัดเอาหน่าเอาหน่ากินๆๆๆๆคร
1: ับเท่าแกครับกินก็กินครับ
0: อย่างงั้นสินะลือเหยียบลกไม่ถึงร้อยเมียน้อยอ้วตั้ง5-6คงก็อกตายนะสิเนี่ย

0: ันลือดิครับโลกภาษาอะไรของลือวะฮะเนี่ย
1: พวกผมตาลายครับเท่าแก
0: ่อย่าระวังสิกล้อข้างหน้านะว่าสี่เลี้ยว
2: กุศลธรรมะกุศลธรรมะเอออย่าบ้าพาไป

0: ระโมจังโคเดสูเนอร์สูปดาเป็นวงเป็นน้ำยังจังหลังเนาะ
1: ยังเหลียวผู้สูงเปิดว่าน้ำตาจะกลายเป็นน้ำน้องคนตาจะข้ามบัดได้
0: ช่วยเอาพระเจ้าประทำเป็นดีจังนี่เปิ่งในจูเนอร์มาได้เป็นวงเป็นหามอย่างทั้งหลังข้าถึงมาเอาไปก็จะบวชที่สู่สามเดือน
1: บวชก็บวชบวชก็บวชขอมันแน่สักลายตะผู้ชม
0: ข้าถึง

0: พ่ออีพ่อห้องเองมาหยังอีพ่อจะบวชให้แม่3เดือนแต่กะ
1: บ่บวชเลี้ยวอีพ่อจะเอาเมียเฉยเลี้ยว
0: โหอีแม่ตา
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: วัสดีครับน้องสาวหน้าตาน่ารักดีเนาะถามเต้เต้เธอมีไข้จูหรือยัง
1: อะไรเนี่ยไข้จูฟังแปลก
0: ๆไข้จูก็คู่ใจไงล่ะว่าเต้วันดีไอ้มีเรื่องของความช่วยเหลือน้องมีน้ำมันก็ครับ
1: จะเอาไปทำอะไรหรอน้ำมันรถหมดหรอ
0: มาจ่ายก็อย่าเอาน้ำมันมาทอดสะพานรักระหว่างเฮาสองคนนะกะ
1: น้ำมันไม่มีมีแต่ดอกไม้จะเอามิล่ะ
0: แอนแลดอกรักแม่นก
1: ็ไม้ดอกไม้จัน
0: เนย

0: น้องครับไอ้อยากของน้องเป็นใยกำปูงขนาดเลย
1: ทำไมเหรอ
0: ก็น้องจะได้มีเยื่อใยต่อไอ้นักกาไอ้มาที่นี่เพื่อต้องการจะถ่ายหาหัวใจ
1: ทำไมเหรอ
0: ถามหาหัวใจและตอนนี้ไอ้อยากจะบอกเธอว่าเลอทัก
1: อะไรเหรอ
0: รักเธออู้ไปอู้มาไอ้อยากให้น้องเป็นพักแคบขนาดเลย
1: ทำไมเหรอ
0: ก็เฮาสองคนจะได้หวานกันนักกา
1: ฉันก็อยากให้เธอเป็นกระดาษสีขาวนะ
0: อ๋อหมายถึงความรักอันบริสุทธิ์มันก
1: ็ไม่หมายถึงกระดาษทิชชู่ใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งลงในโถส้วม
0: โห

0: น้องครับพรุ่งนี้น้องออกบ้านอย่าลืมพกกันไกลไปด้วยนะ
1: พกทำไมหรอ
0: ก็เฮาจะได้บ่ต้องห่างกันไกลนะกะถ้าจะฮือดีน้องไปอยู่กับอ้ายบ่อ้ายมีธุรกิจใหญ่โตจะยกให้น้องดูแลให้เปิดสปาธุรกิจสปาน้องสนใจก็ครับ
1: โอ้โหจริงเหรอสนใจสิธุรกิจสปาสมัยเนี้ยเขากำลังอินเทรนกันรายได้ดีเท่ดีไม่เหนื่อยอีกต่างหาก
0: เหนื่อยขนาด
1: ไม่จริงหรอกเปิดสปาใครว่าเหนื่อยเห็นเพื่อนๆเขาทำกันไม่เห็นมีใครบ่นว่าเหนื่อยเลย
0: โอ้จะไปมาเถียงนะบอกว่าเหนื่อยก็เหนื่อยกะสปาที่ไอ้ว่ามันคือสปาดุกปลาลิมที่มันอยู่กลางโต่งปูน
1: อัพเฟรดเหนื่อย

0: ดีครับลุง
1: ครับผม
0: จะมาดูหมอกครับ
1: คร
0: ับ
1: ครับ
0: ถ้าจะดูหมอกก็ยื่นลายมือมาครับ
1: มือบอกให้สะอาดนะครับ
0: มันเป็นยังลุงอย่างลายมืออย่างห้องเมืองห้างเนี่ย
1: จะดูก็ดูไปเลยนะบัดถ้ามาติห้างตินี่มันบัดจับนะ
0: โอ้จับนี่มันอะไรยังอะลุง
1: มันเป็นกำอู้ของคนรุ่นใหม่คุณบอกเข้าใจ
0: ลุงเกิดวันอย่างครับ
1: วันอาทิตย
0: ์อ๋อวันอาทิตย์กระเดียวกันเนอร
1: ์ผม
0: ดูตำรากันเนอร์ลุงเนี่ยในตำราบอกว่าท่านที่เกิดในวันอาทิตย์แพ้ฤทธิ์เขี้ยวงาแพ้หมูแพ้หมาท่านว่าไม่ดียาเมื่อเวนไตรวิ่งไล่กากีถูกยักษ์ดักตีที่หน้าโรงแรมโอ้ลุงวันนี้บ่ดีนะลุงเนอะ
1: ไป
0: ลุงจะฟังไว้ไหนน่ะ
1: เดี๋ยว
0: ฟังไปเฮ้เนี่ยยังไม่ได้ขึ้นกระหม่อมด้วยเนี่ย
1: โอ้เอาไว้ให้ก่อนนะมันจะได้ปีงมาแอวหักการจะเกิดมันอย่างแก่ของหงส์ตัวนี
0: ้
1: ไปเนอะ
0: ไอ้ยังแปะไปขึ้นกระหม่อมพวกเนี่ยมันนั่งไม่เจ้ายังไม่ได้สักบาทเลยเนี่ยโอ้ลุงบ่ดีด่ะ

0: ดีครับคุณหมออ
1: ๋อสวัสดีครับลุงสุกวันนี้จะเอาแต่ตามเฮ้อกับหมอกันครับ
0: โอ้อันแค่ตังไว้หันก่อนเถอะตะคุณนี่นอนรับฝันหัน
1: ไปได้ครับ
0: ผีปู่แง่มาเข้าฝันว่าผมนี่เกิดวันจันทร์มาใช่วันติดชักกรรมเขา
1: เออเอาเฮ้อมันแน่นะลุงสุกอันตายแบบแม่นนะครับ
0: มันก็แล้วที่ผีปู่แง่ฮะกระหังเน
1: า
0: ะผีปู่ผีแง่ลูกเพิ่งว่ามันจันทร์เนี่ยแล้วมาแม่นนะกระหังเนาะ
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: ท่านที่เกิดในวันจันทร์ลุงสุกในอักษรสอท่านที่เกิดในวันจันทร์วันนั้นมันหันมันเหียนลาบนั้นบ่มียามเมื่อพระรถตบกับเมรีอักษรสอบดี3วันนี้อาจถึงตายโอ้ลุงวันนี้บ่ดีเลยลุงฟังออกไปทางนอกนั่นน่ะลุงเด้อห้ามออกจากตีนจันทร์ค้าเป็นเด็ดขาดลุงเพราะลุงมีข้ออาจจะถึงตายได้นะครับ
0: เอ๊ะแต่ขนาดง่ายมาเกิดวันจันทร์เพียงยังแบบป่นเตื้อจะถามต่อก็จะเงาไปจ้ะจริงๆนะหมอเกิดวันจันทร์นี่มันเมื่อคืนน่ะจะเป็นวันอังคารบุรจัก
1: เอาขึ้นมาแน่นะลุงยังได้น่ะแล้วจะไปไหนน่ะก็หมอยังมาฮื้อแต่ลุง
0: มันจึงจะได้มาแอวหากันเชื่ออยู
1: ่แต่ว่ากันบ่ได้ฮื้อเนี่ย

0: นเนาะ
1: ป้าสุกะเจ้า
0: จ้าป้าสุบ่ใช่ป้าดีป้าจ้า
1: วันนี้อ่ะนัดเลขไว้อ่ะลืมหรือยังป้าเลขลานทองอ่ะเจ้า
0: จ้าจำได้เสมอคนดีทุนหัวฮั้นคือว่าอีนั้นเลขจ้าหมอเพิ่งดูว่าภายใน3วันเนี่ยห้ามออกจากบ้านโดยเฉพาะห้ามออกจากนอกใจขาเด็ดขาดถ้าบ่ยังอ้างอาจตายอีนะเออันป้าขอเปลี่ยนเป็นวันพรุ่งนี้ได้หรือเปล่าจะป้นวันนี้แล้วนะ
1: เลขกึดแล้วป่าคนบ่มีสัจจะถ้าจะมาวันพรุ่งอ่ะบ่ต้องมาดีกว่าเลขจะปิกบ้านไปเยี่ยมแม
0: ่รอๆเดี๋ยวนะรอเลขรอเลขจ้าเลขเอ้าไอ้แคปฟังกับหมอก็เป็นดีผ่านหนูเล็กจะปิ๊กบ้านไปเอ้าหาแม่จะปิ๊กมาเมื่อใดก็ป้าบอกเอ๊ะแต่ไม่ชอดตากวยเจือดีบ่เจือดีเนี่ยจะมันจะไปนั่งกินกันได้คือพอชักฉามนาทีก่อนนะเอาตัวให้ลงหน่อยเถอะบักเต้าตกใจหัวลูกบักเต้าตกใจหัวลุงอันนี้เลือดลุงกันแน่หมอเพิ่งถึงบอกแล้วภายใน3วันห้ามหัวพ้นนอกใจขาขนาดมานั่งตีนข้างใดนี่บ่ได้บักเต้าตกใจหัวลุงกันแน่บักน้องเล็กน้องใหญ่ยังชักอย่างเนี่ยเพิ่นว่าหมอดูกูกับหมอเดาเฮาบ่เชื่อก็บ่ดีลบลู่อะลาๆๆก็เฮารู้แน่เฮาไปหาหมอแน่

0: หลวงอ๋อผมมาอย่างครับ
1: เป็นยายเปิ้นพัฒนาก่อนวันสำคัญสำคัญยังบ่แม่ห่วมเปิ้นพ้อง
0: ผมมาครับผมจังคนเป็นบางคนครับ
1: จังพายบอกมารอ
0: ปู่ใจเท่าแล้วก็อวดรักตัวเก่าเอาตัวเก่าเพราะบ้านลูก
1: เอไอ้แซมกับลุงใจมีอะไรอย่างกันกะ
0: แน่นอน
1: ก็หลวงห้องมาถามแล้วก็อู้ทำนองเดียวกันเนี้ยความจริงตามความคิดของพ่อหลวงแล้วพ่อหลวงว่าลุงใจกับไอ้แซมถ้าเอาความลวกมาช่วยกันพัฒนาชุมชนบ้านของเฮารับรองบ้านของเฮาเจริญอันดับหนึ่งอีเตอะปองดองกันเฮีย
0: บ่าดองผมบ่าดองสำหรับปู่ใจนะไผจะมักไผจะดองอย่างได้ก็ตามใจเตอะเสือสองตัวอยู่ทำเดียวกับมาได้พ่อหลวง
1: ไปอู้อย่างอ่านไอ้แซมไอ้แซมก็เป็นคนหนุ่มไฟแหงลุงใจก็คนมีความฮู้และประสบประการคนหนึ่ง
0: เออละผมเมื่อเด้อพ่อหลวงเมื่อละ
1: โอ้จะไปละจะได้พ่อหลวงขอฝากไว้เพื่อเป็นข้อคิดก่อนแล้วกันเน
0: า
1: ะ
0: ปะตั้งกองกีดสักเตือนนะ

0: งใจลงใจอยู่บ้านก่
1: อยู่กะแม่หยัง
0: ผมมีเรื่องจะอู้ลงใจน้อยเองนะ
1: จะอู้หยังอู้มาเลยกะ
0: ลงใจไปอู้หูพ่อหลวงฟังว่าบ่ชอบขี้หน้าผมอีกอ่ะ
1: ก็แล้วแต่มึงจะคิดเนาะแต่มึงก็เอาลุงไปอู้หูพ่อหลวงฟังเหมือนกันแม่งก็
0: แล้วแต่จะได้ยินมาผมได้ยินพ่อหลวงว่าลุงใจเนี่ยล็อกบ่มีไผเต้าไผเปียงเอาอย่างอี้บ่ถ้าล็อกแต่ไปแข่งล็อกกันบ
1: ่บักคัดคองบักคัดคองแข่งที่ไหนเมื่อใดแข่งแบบใดว่ามาเลย
0: เมื่อแรงนี้บ่าย 4:00 นไปป้ากะตีต้าน้ำวังปูตาตัวลง
1: ก่อไปก็ไปกะไม่ปัญหาอย่างก็กระดูกคอแย่เบอร์บัก
0: ห้ามเบี้ยวนะลุงใจ
1: โอ้แง่โอ้แง่ลุงไปแน่

0: ดีครับป้าหลวง
1: สวัสดีครับลุงใจ
0: แล้วมึงจะลุงมาแข่งกันยังไงไอ้แฉม
2: เฮามาแข่งกันดำน้ำเลยว่าผมตัวลุงใจเนี่ยไผจะได้เมินกว่าไผแล้วก็ขอป้าหลวงมาจับเวลาให้ตัว
0: ก็ลุงมันเท่าละลูก
2: มาเกี่ยวกับเท่าคนเก่งมันต้องสู้ได้ก็ป้าหลวงอวดลุงใจว่าเก่งมันจะตายอย่างหรือว่าลุงใจบ่สู้บายไปก็ได้นะแล้วต่อไปผมต้องมาทาบรัศมีกับผมแถมซ้ํา
1: ว่าได้ลุงใจตัดสินใจให้ดีก่อนนะ
0: ได้บ่ได้ก็ลองดูนะกะป้าหลวง
2: ผมจะดำก่อนแล้วเนอป้าหลวงจับเวลาครับ
1: เอ้าผมจะจับเวลาแล้วเนอ1 2 3อึ๊บโหเหมือนอะไรแต่ว่าได้ลุงใจจะสู้ได้ก่อนแน่
0: ท่านว่านะ
3: CM77
1: โอ้ไอ้แซมดำน้ำได้เหมือนอะไรแต่จับเวลาได้ตั้ง5นาที
2: ตอนแรกน่าจะขึ้นมาแล้วแต่พอดีป้อพญานาคเนี่ยเปิ้นจวนผมไปแอววางปืน
0: ไม่ได
2: ้โอ้ยก็ไปเจือกพอนี่กันเนี่ยเปิ้นอยากเงินผมนึงปันกันเนี่ยแล้วลงใจเนี่ยอย่างผมได้กอ
0: มันแน่ของฉันนี่บ้านร้องมันบ่าหูบ่าดูมันบ่าหันแม่นก็ป้าหลวงเอ้าป้าหลวงตั้งเวลาเลยกันเดี๋ยวผมจะโดดนับตัวเนอะ
1: เอ้าจะจับเวลาแล้วเนอะ 1 2 3
2: ใครหันนะคนเท่ามาจะดำน้ำเลยมึนสมกใด
1: โอ้เมินอะละเหนือแซม
2: ข้าน่าว่านะ
1: โอ้ลุงใจดำน้ำได้เมินขนาดจับเวลาแล้วเต้าเดียวกันเป็นอันว่าเสมอกัน
2: กำเดียวว่าขึ้นมาบ่ได้เลยอีก
0: ตอนแรกลุงจะออกมาแล้วป้อพญานาคเปิ่งห้องไปกินข้าวตัวก็เลยจ้าไปหันแถมหน่อย
2: ฮะแล้วป้อพญานาคว่ายายพ่อของใจ
0: อ่ะป้นบอกว่าเงินที่เฮ้อมึงมาปั่นหันนะเออมาแบ่งเกิงกันจึงหลุงคนห้าร้อยไอ้ลูกแถม
2: โอ้ไปได้ใหญ่
1: เป็นได้บ่ได้ไอ้แซม
2: มันตาเฮาลูก
1: อ้าวก็ไหนว่าเป็นเงินพญานาคฮือ
2: แม่ระกาก็บ่ฮือผมลูก
0: ก็พญานาคเปิ้นบอกให้แบ่งลูกแถม
1: อันไอ้แซมก็แบ่งให้ลุงใจ500บาทเป็นอันว่าการแข่งขันวันนี้เสมอกันก็ขอให้ปองดองกันสามัคคีกันเนอไปแยกกันปิกบ้านผายบ้านมัน
0: ยินดีนะครับป้าหลวง
2: แบ่งอยู่อีต้องเอาแต่

0: ฮ่าฮ่าพอเลี้ยงคังปังปีนี้ลังใหญ่เรียบร้อยหนอแถมลูกน้องก็พร้อม
1: โอ้สวัสดีครับเฮีย
0: สวัสดี
1: ทรายเนื้อนี่นะครับถ้าจะอู้ถึงลำใหญ่นี่ไพกินผมมาลำนะ
2: เอาเข่งเข่งไปมุดไปหน่อย
1: เจียงใหม
2: ่
1: ลับปุ้นฉันบัดต้องจอมตองหอดถ้าได้ยินชื่อพ่อเลี้ยงคำปันพะวานะ
0: ฮ่าลีลีลีถ้าพ่อเลี้ยงผูกอย่างนี้อ้วกก็สบายใจข้าลังยายเสกอ้วกจะพาไปเที่ยวทะเลเมืองชงบางอ้วกไปกินอาหารทะเลสกสกไปลูพระจังตกน้ำไปลูฝรั่งอาบแหลด
3: เพราะแต่กับพ่อเลี้ยงคำปันเฮียเพิ่นจะไปแต่ค่ะ
1: แต่สิ
3: แน
1: ่
3: นะ
1: แน่สิ
3: กว้างกี
1: ้กว้างชงก
3: ันอย่างเนี้ย
0: โอ้ยยาพอแล้วว่าไม่เข้าใจกวางกิกวางช่องว่ามาฆ่าลังยายไม่ใช่มาฆ่ากวาง
3: ยาว่าเข้าใจได้

0: โอ้พ่อเลี้ยงก็ไหนว่าจะจวนไปแอวทะเลไอ้อย่างป้าผมมาที่ห้วยตึงเท่านี่แน
1: ่เอ๊จะไปหน่อยเตอะๆหน้าดำคือลึมีกาฟ้าอย่างมืดฝนนี่มันหน่อยอยู่แต่เออพวกเราเฮียมาพวกเราฮะแม่นแล้วกันนะ
0: พ่อเลี้ยงก็วันนั้นนี่นะก็เพิ่นขี่รถเก๋งเบนซ์มาไม่ใช่กะโอ้ยังมาวันนี้ยังมาขี่รถกระบะตัวทางป้าโคเฮ็ดอ่ะ
1: เปิ้นกาของทะเลมันจะหากินหอมเดียวอย่างเฮาลูกบ่แม่ก็เสียกำอู้แม่นก็โ
2: อ้โหไปเลยบอกแล้วให้ข้าของทะเลอย่างเหลียวก็ดีแล้วนั่งมาข้าหลังใหญ่ทำอะไรไม่ได้หลังใจวะเลยน่ะ
3: ลือเฉยๆน่ะกังข้ามันก็ต้องมีกังลายขากทุง
1: เอาละครับสวัสดีครับเฮียครับสอครับจะไปฟังจมฟังซ้ำกันเตอๆขอเจอนั่งก่อนดีกว่า
3: เจอจมสอครับเรื่องคังปังเรามาคุยกังกองเรื่องกังลายขากทุง
1: อันกำไรนี่เอาไว้หั่นก่อนเตอครับเฮียเฮามาอู้กันว่าตอนเนี้ยปุ๊ดตื่นคนละเต่าใดเนาะผมใจอ้อนนะบัดเดียวนี่นะเฮีย
3: ต้องนี่เหลือเท่าไรเหลืออะไรละเอามาแบ่งกัน
1: ก็จะไปเหลืออันยังแถมที่หันเหลือก็มีก็เกินกับกิโลอะแกเฮีย
3: ไอ้ยา
1: ใบยาใบเยอะยังสักอย่างละผมว่าเฮียจะมาต้องใจอ่อนเตื้อปีหน้าเฮาแก้ตัวใหม่เฮาบ่กล้าลำไยละเฮากล้าอย่างอื่นดีกว่า
3: แล้วลือจะให้อ้วกค่าอะไร
1: เฮ็ดทอบ
3: ไอ้ยาอ้วกสี่เหลี่ยวว่ะ

0: ลูกศิษย์ลูกหาขอไหว้ศาลเจ้าพ่อลาบลำ
1: เจ้าพ่อดาบดำ
2: เออลูกหลานตั้งหลายมาหาพ่อโดยธุระอันใดลึก
0: ก็มีคนบันล่ำลือกันว่าเจ้าพ่อดาบดำเนี่ยศักดิ์สิทธิ์บารมีสูงขนาดห่อของเจ้าพ่อยังมีหังเพิ่งมาแปลงอยู่หังบะเละบะเล่นโอ้น้ำหวานถ้าจะหวานเนาะเจ้าพ
2: ่
0: อ
2: โอ้ปากเดี๋ยวนี้โอ้ยังอีถือว่าดูมินลบหลู่เจ้าพ่อเพิ่งหังนี่มันบ่ใจเพิ่งธรรมดามันเป็นทหารเจ้าพ่อมันสวกไผเข้าใกล้บ่ได้นอกจากเจ้าพ่อคนเดียว
0: เอออันก็ขอสุมาแต่เจ้าพ่อ
2: เออจำไว้มันเป็นทหารเจ้าพ่อ

0: ้เรื่องศักดิ์สิทธิ์และปาฏิหาริย์ของป้อนี่นะถ้าป้อได้เปียดดาบดำขึ้นมาลำเมื่อใดฝนก็จะตกฟ้าก็จะห้อง
1: มูเฮาขอได้พอจ้าป้อลำดาบสักเตื้อเต้อเพื่อเป็นบุญตาจ้าป้อ
0: กันนั่นเลยเจ้าป้อจะเริ่มลำแล้วเน้ออ้าวตั้งแต่ท่านั่งลำแล้วจะยืนลำเล่น

โอ้เจ้าป้อเจ้าป้อระวังระวังปลายดาบเจ้าป้อมันจะไปจี้ใส่ห้างเพิ่งเน้อโอ้นะเจ้าป้อเจ้าป้อปลายดาบจี้ใส่ห้างเพิ่งแล้วหมูเฮาตัวภัยตัวมันล้อ

0: พ่อยังมาเสียงเปลี่ยนไปอ่ะ
1: มันเจ้าพ่อมันเจ้าพ่อยังเกลือ
0: พ่อยังมาตาตุ้มพุ่มยุ่มเจ้าพ่อ
1: เนี่ยบอกออกไปตะกี้ละลูกหลานไผเอากาแฟมาพ่อง
0: ผมมีเจ้าพ่อจะเอาไปให้ยัง
1: เอาไปเผาเผาพ่องเผาตุ้งหางมันทั้งหมด
0: จะเผาได้ยังไงเจ้าพ่อก่อนในเจ้าพ่อบอกว่ามันเป็นทหารเจ้าพ่อมาเจ๊กะ
1: มันเป็นทหารกับบดเผาเลยเผา

0: ย
1: ปีนี้ปลูกหยัง
0: เฮ้อไอ้จะปลูกมันอารูนะลองไกวดําปีเนาะปีนี้เตื้อราคามันดีแล้วมึงปลูกหยังอิน
1: เขาจะปลูกข้าวโพดนะ
0: เออ
1: มันอรูปีแล้วหลับแต่แต้ปูตื่น
2: พี่ก็ว่าจะปลูกข้าวโพดเหมือนกันนะแต่ไอ้กองน่ะก็ว่าบ่ปลูกบ่ปลูกจะปลูกมันอรู
0: เออๆๆขอเจื้ออ้ายสักปีเด้อเขียว
2: คนมันเหลือกำคนมันอรูมันอรูและเจ้าจะหูสึก
0: เว้ปากแก่ปากเนาะ

0: ปองคณะบนครูบาอาจารย์ละกะศีลน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปองกูปวดหัวเล่าขันตั้งฮันละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำปองเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮันนะไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮันเอาป้ายอิงฮันนะรับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮันเอาไปติดกำ
0: ฮ่าไปเนี่ยเนอะอายฮะปอนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจ้างซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำปองคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาพี่หนานเคิบดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างพี่หนานเคิบมึงน่ะคำปอฮะ
0: โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกา
1: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: ไรมีอัญญังกาคำปอมีทุกละอัญญัง
1: โอ้สมัย
2: โอ้อัญญังพี่นานมือมาโอยเงาปอก
1: พันยาเก่าขึ้น
2: โอ้โหวันล่างแบบพดแรงเนี่ยก้าพี่นานมือเสียงแป๊บแล้วแค่คำปออันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำปอคำปอคำป่องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำปอครับ
0: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนผู้จ้าตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอัญญังไอคำปอง
2: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
1: อันอย่างวันติดปูด
2: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็งื้อมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำหันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮื้อจุ่มมาเรียวไวโอมแอววองแอววองสวาหาเทคเพียง
3: สาธุคาถา

0: สวัสดีเจ้าอันนี้บ้านจ่างซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจ่างซอไปโชว์วันกับพื้นเนี่ยจะคิดเต่าใดเจ้า
2: เตียนหนาม เพิ่มเน็ตตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะตามไปหาป้อละอ่อนป่นเสียไปแล้วพอดีเอาขอนป่นไปลงนะป่นใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านอย่างกา
0: เอาบ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บัดเดียวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปชอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปชอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาราภาคใต้พุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาอย่างกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นจะขับผักไตเนี่ย
0: ชอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเตอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: อ๋อเจ้าจะเพิ่มเพื่อสองเต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จังเตอะไม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงฮั่นโอ้เป็นล้านก็ผมมาไปเนอะ
1: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนไว้เป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป้อคำป่องคำป้อคำป้อคำป่องเพอจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป้อนั่นเนี่ย

0: น้องๆบัดเดี๋ยวเนี่ยการต้องกันหน้าเฮาก็แล้วหมดล่ะเฮาจะไปซ้อมรับจ้างอีหยังดีฮะ
1: ก็หน้าไก่ปี
2: ้สวัสดีค่ะคุณสาว
0: สวัสดีเจ้า
2: ใครอยากไปเป็นหางเครื่องวงดนตรีไหมรายได้ดีท่องเที่ยวทั่วประเทศเหนือใต้อีสานไปหมดนั่งรถบัสติดแอร์เย็นสบายเลยที่พักฟรีอาหารฟรีไปไหม
0: เปิ้นเฮ้ออย่างใดเจ้า
2: คือละ300จ้า
0: อีป้าอีป้าถ้าจะไม่เป็นหางเครื่องเนอะ
3: ไอ้เดี๋ยวหางเครื่องอะไรอย่างหางเครื่องเหือหางยาวอะ
0: มาใจหางเครื่องวงดนตรีที่เปิ้นเต้นกันหยาบหยาบนะป้า
3: ไปเจอไปเจอหอคือมันได้ชายจางปีกหมา

0: น้องตั้งแต่เฮามีวงดนตรีนี่นะปีว่าม่วนดีได้นั่งรถติดแอร์เย็นก็เย็น
1: เจ้าใครปิกบ้านนะ
0: เอ้อีน้องนี่อย่ามาสู้หาสู้หายซ้อเพิ่นเฮาคืน300ก่อนมาเดี๋ยวเฮาได้กี่วันล่ะ
1: เดือนพอดีไล่ปี
0: หั่นรวมแล้วก็ 18,000 ถ้าได้สตางค์ปี่จะบอกให้อีป้อมาเอาปี่จะซื้อสร้อยปี่จะซื้อแหวนซื้อเลสจะใส่แม้หากเลยอ่ะ
1: เปิ้นจะฮื้อไหวปี
0: ่เฮ้ยเจ็บปี่ปาก

0: ปอดเถาๆๆทําหมูสังโคอันดนตรีสุดเขตประเทศไทยเนี่ยมีที่ไหนปะลําบะเหลือมาเช่าหาจนเกือบพบที่นี่เป็นว่ามาบูมเหตุจอกเพ่โอ้พี่ป้อมาแล้วเออได้รับจดหมายสูนะก็อีป้อก็ฟังโชดมานี่อ่ะชูเบิกสตางค์หาได้แล้วก่ะ
1: ซอป้อมาขอเบิกสตางค์ค่าตั๋วว่ะ
2: เงินค่าอะไรกัน
1: ก็ค่าตั๋วข้าเจ้าขนาดกะ
2: ค่าตองค่าตัวอะไรข้าวสารหมดไปกี่กระสอบแล้ว
1: รองเท้าก็ซื้อให้ถุงน่องก็ซื้อให้กระโปรงก็ซื้อให้ทำผิดระเบียบของวงด้วย
2: ผิดระเบียบไอ้ยัง
1: เต้นยกขาไม่เท่ากันหักคนละ100บาท
2: โ
1: หเต้นไม่ยิ้มหักคนละ100บาทรวมแล้วพวกเธอเป็นหนี้วงคนละ 1,000 บาท
3: อันนั้น
2: โห
3: โอ้โธ่ใจหนี้ล้ำเหลือไหนอีกมาทำมาเต้นมาทำมาเติ้นมาแล้วปีกเมือไปชอกห้องกาบ้านเฮาเหียดีกว่า
2: อันเจ้าเขาก็มาอิดดิบอ่ะกับเดียวเนี่ย
3: ไปปีกบ้าน
2: ไปเมือบ้านดีกว่า
1: เดี๋ยวพวกเธอไปกันหมดแล้วใครจะเต้นให้ซ้อล่ะ
2: เฮาะกะซ้อกะเต้นคนเดียวกะเจ้า
1: เออ

0: หมคอม
1: มาแล้วไอ้แก้ว
0: แต่ว่าวันนั้นนะห้าเลี้ยงเหล้ากินแล้วนะวันนี้ขี้ต้องเลี้ยงเหล้าห่า
1: ด้วยได้กะแล้ววันนั้นขี้เลี้ยงเหล้าอย่างแฮ
0: เอ๊แต่ว่าวันนั้นนี่ห้าเลี้ยงเหล้าแดงขี้นะ
1: ได้กะวันนี้แฮจะเลี้ยงเหล้าขาวปะ
0: โอ้เพราะว่านั้นฮะเลี้ยงเหล้าแดงคิงอ่ะวันนี้คิงก็ต้องเลี้ยงเหล้าแดงแฮกับบะ
1: ก็คิงก็เฮือมันแดงอ่ะคิงก็ซอยน้ำชาก็ได้หรอบะ
0: วันนี้คิงเลี้ยงแฮอันคิงเอายกก่อนบะ
1: เอาเป็นยังบะเอาคิงเอาก่อนไป
0: โอ้ยเอาก่อนนะ
2: เออนั่นเมาเถียงกับฮานเนาะกินก็บะกินกระเดียวปัดตามาวิ่งหูสึก
1: แล้วปัดตามันเป็นไผ
2: กระเดียวสู่จะหู
3: สวัสดีครับโหละออนวันนี้สูงอย่างนั้นเนี่ยมากินเหล้ากินยาอย่างนี้เวลากินเหล้ากินยาเนี่ยนะบัดเจ็บนี่บัดเจ็บนายฐานนายไอเป็ดกินเหล้ารุ่นปี
1: อัน
3: ไอ้จะบอกคือขิงเขานั้นเล่าเนี่ยมันต้องมีสูตรของมัน
1: มีสูตรอย่างไร
3: จะบอกคือเป็นวิทยาทาน
1: อัน
3: หมอรอเล่าเอาเข้าปาก
1: เออ
0: เออ
3: มันหาง่ายฟังมากเลย
1: เออ
3: รสชาติมันขมขื่น
1: อือ
3: เอาบัตรเดินแก้มทันที
1: อันบ่อยแต
3: ่มีเงินยอกเหล้าแดง
2: หมดไปแล้วเกินขวด
3: ของแป้งๆอร่อยดีเงินหมดอดทุกทีอู้ดีๆแฝะเปิ้นมา
1: เออนั่น
0: หมดไปเลย
3: เออไอ้เหล้าขวดนี่เสี่ยงแล้วเว้ยในเมื่อเล่าเสียงอัตตาก็จะขอลาสวัสดีสวัสดีขอบคุณมากที่มาเลี้ยง
0: เ
3: รา เ
0: นี่ยโอ้ยจะไปกันน่าสู
1: ้เล่าแก่ซื้อไหมเนี่ยบัตตาได้กี่แต่หมดไปแล้วเฮ้ยป้าแล้วบัตตานี่มันเป็นไผ่ตั้งใดเนี่ย
2: อ๋อสู่หูจักมันน้อยไปเนี่ยป้นห้องบัตตาหมดงบหัว
0: โหแล้วมันหมดงบยังไงล่ะป้า
2: ก็มันป้าป้นกินเหล้าที่ไหนไม่กินของป้าที่หมดมันมีสตางค์ใจ
0: โอ้บัตตาหมดงบ

0: วันนี้ก็อยู่คนเดียวซื้อแลกมันนี่ชาวเล่ามันได้ชิบบัตรโอ้วันนี้จะบกหมกตัวเก่ามันเหมาะชะกำมะกินแล้วไอ้มูนักขานี่มันแจ้งบัตรด้านเขาอยู่คนเดียวนี่เขาใหญ่ใช่เอามันจนเอาเอ็นกันมา
1: โอ้นี่บ้านไผ่เนี่ย
0: ฮะโอ้เล่นไผ่เนี่ยประเด็นนะ
1: โอ้ลุงนี่จุดลุงตาเป็นเพื่อนป้อหิ้งเราเนี่ยป้อหิ้งเจ้าไอ้ดงอ่ะหิ้งเจ้าอย่าง
0: อันนั้นอย่างโดโดนะกัน
1: อ๋อจำได้นะจำได้นะคิงเจ้าไอ้ดอไอ้ดอไอ้ดอ
0: มันใจดอธรรมดาเนื้อหลวง
1: ดออย่างไร
0: ดอฉัก
1: เอ้ยดออย่างกันจ้านะแล้วอย่างหิ้งอย่างไรหิ้งเลี้ยงหีอะ
0: ลาบลาบลาบลาบลาบ
1: ว่าแต่เดี๋ยวนี้กินละเอ็กละออนไปกินลาบในลาบมันมาล้ามาแต่วันดีเน
0: า
1: ะเอาแลกซาลุงบอกลุงมีซาเนี่ยเนี่ยตั้งหลังเนี่ยตั้ง
0: ไหนไหนก้อย
1: เออเปิดเด้อห้ามเปิดเด็ดขาดถ้าเปิดซามันจะขายซาของลุงนี่นะแบบนวดนิดผมจำลำรับรองเอาคุยเล่นมาแล้วกลับเข้าอุ่นนะเอาบอกแรกว่าแรกว่า
0: เละ
1: รับรองของลุงนักเราคิงเปล่าถ้วยมาเปลี่ยนเลย
0: เดี๋ยวมาถ้วยกันเด้อ
1: ไปเด้อ
0: ไปแล้วบอกเอาลาบมันไปเอาเหล้ามันไปเอาซาลาวันนี้ไปแล้วเว้ยกูอ๋อลุงตาถ้วยหุบไปไหนอ่ะเอาถ้วยซาลาวันนี้เขาเปิดพ่อให้กันมาโอ้นั่นซาผักม่วงใส่เฉลี่ยมมันจะซาจีนชะกำเฮ้ยแหนี่ปล่อยปุระ
2: เออไอ้ดอหิ้งกระโดนเหมือนกันแก
0: ก่อนละปูตะกี้มันเป็นภัยน่ะ
3: เนี่ยเนี้ยเนี้ยให้จะบอกคือ
0: เหยียง
3: เนี่ยที่ปวดห้องว่าบัตรตาหมดงบ
0: โอ้ยหานี่บ่เฮ้ย

0: น้ำส้มนี่ก่อนเป็นขุ่นเป็นหนัวจะเพี้ยนเหรอก็มาเขาจะเอาน้ำส้มสายชูแต่ไตอันเนี้ยตุ่มหัวมันเนี้ยตุ่มผสมเนี้ยสักอย่างนี่เทสเกียร์เราวันนี้ก่อนเดี๋ยวก็ไปซอยพริกตั้งวันนี
1: ้สวัสดีครับวันนี้ยังมาห่างเรื่องร้านป้าตายอย่างไผ่พ่อมมากินเหล้ากันยาหู้ไผ่ไปไหนหมดโอ้อันนั้นยังไงไผ่มาเอาเหล้าขาวมาทอกเหล้าวันนี้หู้ทอกเหล้าแล้วบักกินบังอาจไอ้ตาสว่างเสียเลย
0: โอ้ไอ้ตา
1: อันนี้ก่อนไอ้ตาอันยังนี่อันยังนี่ยังมาใจเหล้าเนี่ยมาส้มเลยสว่างตายแล้วสู้ด้วยด้วยช่วยด้วยไอ้เจ็บต้องเจ็บต้องอันยังนี่อันยังนี
0: ่ส้มสายชู
1: ด้วยกามด้วยกามด้วยกามใส่จังไรแล้ว
0: ไปห้องยาบ
1: ่เออไปบ่ได้ไปบ่ได
0: ้เป็นไง
1: บ่มีไปออกกายยาเออใส่จังไรแล้ว
0: ตายเหรอบ้านละขี้กะ
2: ตายแล้วบ่

0: โอ้ร้านนั้นเนี่ยมันคืออย่างอ่ะ
1: ก็อันนั้นนั่นแหละของคิงก็มีของแฮก็มีแต่อู้บ่ได
0: ้ก็ยังบ่อู้มาสุดๆล่ะมาปล่อยเอากันคำใจเนี่ย
1: คำใจก็ไปถามคนเฒ่าเอาไป
0: เอออันถ้าอย่าเป็นหางมันเนาะ
1: เออแต่อยู่ใกล้ๆกันนะบ่

0: นปูดคือ
1: โออู้เรื่องแมงแต่แล้วนกก้นปูดมันโสดลูกไหนมาฮะเนาะ
0: ก็มันมากินแมงแต่แว่ามาถึงหมดนะคะ
1: โอ้มาแห่นี่เลี้ยงโอ้ยเงาปะ
0: มาหัวแห่ไปเอียบปะ

0: น้องน้องน้องเจ้าคลินิกตำนี่ไม่ได้ห้องไงอย่าไปหาหมอนะเมื่อยน่ะ
1: ไอ้เป็นยัง
0: ไข้เนี่ยเป็นไข้นะ
1: เป็นไข้มาได้กี่วันละ
0: เป็นสี่ห้าวันแล้วมาเดือนเนี่ย
1: แล้วได้เงินเดือนเท่าไหร
0: ่ก็เป็นไข้มาได้เงินเดือนอย่างไรมาเดือนเนี่ย
1: โอ้เป็นไข้มาได้เงินเดือนยังลาออกเนี่ยเง่า
0: เออปะคนบ้าแถมแล้ว

0: ถูกหวยก็ว่า
1: เอาอย่างมาถูกเสี่ยงว่าถึง200เสียดายเลขนี้มาได้ถูก
0: ป่ะไปถูกอย่างแตง94มาออก92ว่ะ
2: โอ้อย่างการหา
1: ก็อู้เรื่องหวยนะ
2: นี่นะผมอยากโอ้ฮือฟังนะถ้าสมมุตินะสมมติว่าถ้าผมถูกหวยรางวัลที่1 12ล้าน
1: น่ะแล้วยังไง
2: ผมจะแปลงเงินหลัง6ล้านซื้อรถเก๋ง4คันกันล้านได้เสร็จสัดเรียบร้อยสตางค์ที่เหลือตึงบ้านตึงรถผมจะเอาเผาหมดอ่ะ
1: มันจะได้กะ
0: แล้วจะไปเผายังยังว่ามันจะถูกมันจะง่ายๆเนี
2: ่ยไปเสียดายมันยังมันเป็นเรื่องสมมุติ
1: โอ้โหบ้า

0: โอ้ตา
1: เอ้
0: ยยุ่งแล้วบ่เฮ้ย
1: ยายนี
0: ่โลดไปบัดได้บ่เนี่ย
1: เป็นหยัง
0: กูย่างหน้าแป๊บนี่ตาแล้วบ่เฮ้ย
1: เอ้าเอ้าแล้วย่างอะไรที่ไหน
0: ก็ไปไม่เนี่ย
1: เออยายๆๆละคิงนี่ละไปนี่รถ10ล้อมันสิ
0: เข้า
1: น้อย
0: นี
1: ่โอ้
2: เงี้ยอย่างกันค่ะ
1: โอ้ยป้าลิมาหันแล้วเว้ย
0: โลดไปไกลๆได้บ่เฮ้ย
2: เป็นหยัง
1: โลดยางเมื่อเป็นล้อมัดดีเนี่ยนี่ทิ้งมีปัญญาจะเอาไปเหรอ
2: ยางดังใด
1: ยางหน้ายางหน้าเมื่อไปยิ้มพอหัน
2: เอองาว
0: โ
2: อ้สูยังมาเอายางหลังมีถึง8เส้นก่อนเอามาใส่ทั้งหน้าเฮ็ดเส้นแล้วก็ที่เมื่อเอาใส่ทั้งหลังก็ไปได้แล้วรู้งาว
1: โอ้แต่บ่เฮ้ย
0: บัดนี้ผีบ้าสอ
1: นบ้าสอนลองดูนี
0: ่

0: หลวงตาอันไอ้เต่าลูกหลวงตาที่มันไปเฮียนกรุงเทพอ่ะประเดี๋ยวนี้ถ้าจะเฮียนจบแล้วก็ลุง
1: อ๋อก็ไม่น่ากะมันเขียนจดหมายมาบอกคือป่อมานี่ล่ะหรอ
0: โอ้
1: แห่งสองวันจะปิกมาแล้วนะโอ้ไอ้ลูกคนนี้ลุงตึงหวังเปิ่งมันคนเดียววะลูกที่ส่งมันไปเฮียนก็จะคือมันปิกมาเป็นครั้งสมองของบ้านเฮาเนี่ยกะ
0: โอ้อันก็แจ๋วอ่ะกะลุง
1: อันบอก

0: ุณตาลุงตาไอ้เต่าไม่ปิ๊กมาวันนี้แน่กะลุง
1: อ๋อก็แม่งน่ากะงั้นจดหมายมันจึงบอกว่าวันเนี้ยรอ
0: โหลุงหันหันรถมาหันป้ายรถกรุงเทพยังไม่ถ้าจะแม่นกันนี้กะ
1: ไหนไหนอ๋ออันบอก
0: แล้วลุงจะไปรู้จักได้ไรว่าลูกลุงคนใดโคนมีไปร้อยบ่ฮะเน
1: า
0: ะ
1: มันจึงมามือปัญหาไอ้ลูกคนนี้มันจึงรอบครอบนั้นจดหมายมันเขียนว่าฮึสังเกตหัวสีแดงๆจึงแม่นแล้วล่ะ
0: อันคนใดถ้าเตียวลงมาหัวยังบ่เป้าโบ๊ะไปแล้วที่ได้จะลูกลุงอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: อันบอก
0: อันถ้าจะแม่นคนมานกับหัวแดงนกปีจะเลียวบ่ฮะเน
1: า
0: ะ
1: โอ้อันเต่าลูกสุดที่รักอันมาเดียวนี่เป็นว่าลูกไปเรียนวิชาอาคมมาหมดแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ลุงเปิ้นว่าวิชาบ่ต้องอาคม
2: อยู่แล้ว
0: โอ้เปิ้นยังมาอู้บ่เหมือนเฮาบ่จุ๊ดอัน
1: เปาว่าเจ้าอันเฮาปึกบ้านเจาะกินข้าวกินน้ํากันก่อนเนาะลูกเนาะ
2: อยู่แล้ว

0: กินข้าวขับนี่มันจึงล้ำแต่ได้กินกับลูกชุดที่รักโอ้เปิ่งเปิ่งว่าข้าวเป็นเจ้ากินไปได้ก็ล้ำตาโอ้โหอันเต๋าจะลูกไปไหนนี่อิ่มแล้วกันลูก
1: ไม่อิ่มอยู่แล้วจะไปหาอะไรจับๆกินดีกว่าเผื่อเจอขาโจอยู่แล้ว
0: เอาอันดังตาพ่อเต้นยิบๆบลังอยู่แล้วจะเป็นเฮ็ดแฮกกาเต๋าเฮ้

0: ไอ้ดอนบุ๊บอ๋อหัวแดงอันก็ไอ้เต่าลูกเขานั่นกะเอ้าอันไผ่ตีลูกข้านะไอ้นี่ไผ่ไงบอกมอกมันสักกำเหรอ
1: โอ้ก็ลูกปลาหลวงมันไตเนี่ยกะ
0: ฮะอันอันลูกปลาหลวงตีกะ
1: โอ้
0: อันขอโทษขอโทษเต่าเดี๋ยวนี้เป็นว่าโดนตีว่าอันตน
2: อยู่แล้ว
0: เอ้าอันบอกว่าอันไปห้องยาหื้อไปหยิบสักสองเข็มดิกะลูก
2: หยิบอยู่แล้ว
0: โอ้อันมารูปนี้ก็ต้องเจ็บอยู่แล้ว
1: เอ้ยเปิ้นมีไอ้เต่าหัวจุกมันอยู่ไหนอยู่แล้วอยู่แล้วเปิ้งมันชื่อไอ้เต่าหัวเธอกะเฮ้ออยู่แล้ว

0: บัดนี้การสวดอภิธรรมได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วทางเจ้าภาพก็ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงานเพื่อเป็นการไว้อาลัยกับผู้วายชนเป็นครั้งสุดท้ายขอฮื้อทุกท่านโปรดสงบจิตสงบใจสักหนึ่งนาที
1: ลุงขศกลุงขศกโอ้เสียงเล่งโทนไอ้ยังเป็นเสียงอย่างอี้เพลงไอ้ยังน่ะอันนี้มันงานโศกงานเศร้านะไม่ใช่งานลื่นเริงนะ
0: โอ้โหละออนเขากันนี่ลูกๆหลานเขาไปทำเสียงฮื
1: ้
0: อมันไปโหลดไปเตี้ยอย่างมากกว่าฮู้เอ้าเราจะฮื้อเขาไปเปลี่ยนฮื้อใหม่เนอะขอสุมาตวยเตอะ

0: เออวันนี้ก็เป็นวันสิริมงคลขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่ได้แต่งงานกันในวันนี้ขอฮึกฮักกันเมินๆเ
1: น้อลุงขอซกลุงขอซกโอ้เสียงโทรศัพท์เนี่ยเป็นเสียงเพลงทอนนี้กันแสงเนี่ยอันนี้มันงานแต่งงานนะ
0: โอ้เอาแถมเหมาะละออนมูนี่มาแปลงเสียงยังอี้ฮึแถมเหมาะอันก็ขอโทษเน้ออ
1: ันก็ปิดเฮียกะลุง
0: มันปิดบัดใดมันอยู่ในกระเป๋าเตียวเนี่ยถ้าลุงปิดเขาก็ว่าเป็นของลุงนะกะ
1: โอ้นั่นอันมันก็จะดังไว้เฮียกะเนี่ย

0: าตอนแรกก็ว่าจะโทรมาที่วัดเดี๋ยวไปดีกว่าอยู่ที่บ้านนี่ขยองต้อลงอยู่ก่อนเน
1: ี่ยอยู่ครับอันลุงรออยู่นี่ก่อนเนอะผมจะไปบอกตุลุงฮือตุลุงตุลุงครับมีคนเฒ่ามาหาตุลุงครับหูบ่ใครดีนะตุลุงต้องโอ้เสียงดังๆหน่อยนะครับลุงลุงครับผมบอกตุลุงแล้วลุงเข้าไปเลยครับแต่ลุงต้องอู้กับตุลุงเสียงดังๆหน่อยนะครับตุลุงปั่นหูบ่ใครดีครับ
0: กะเออนมัสการตุลุง
2: อืมไม่ยังกะโยม
0: อ่ะคือตัวกับผมนี่จะขึ้นบ้านใหม่นะว่าจะมาในมอนตุลุงในว่างก็ฮะ
2: ก็ได้นั่นน่ะกะอู้ก่อยๆก็ได้อยู่ได้ยินอยู่ลูก
0: ฮะโอ้ได้ยินอยู่กะคนไหนกะโยมว่าตุลุงหูบ่ดีบ่ใช่กะ
2: เออนั่นมันก็มาบอกตุลุงว่าลุงนั่นน่ะหูบ่ดีเป็นว่ามันจุเฮาอู้กันดังอยู่นี่กำเดียวเจอขยมนี่นะกำเดียวกำเดียว

0: น้องน้อง
1: เจ้า
0: ไปแปะอำเภอไปยาทะเบียนกันวันนี
1: ้ไอ้เน่งอ้ายจะไปย่าอย่างยังอันอ้ายไปอินดูลูกกะ
0: เอ้ยประสนอ้ายจะละเหยียงคนอื่นมาเกี่ยว
1: เออไปก็ไปเมื่อขอก็บยาว่าก็บ่ฟังคุณเน่งเจ้าคุณจะคิดเลยว่าเงินไข่หน้ามาแค่ละ
2: ท่านกำลังรับฟัง
1: มันจะหัวคุณไปตลอด
2: อ
1: ย
2: ่
1: างว่าเ
2: ลิ
1: กคุณเน่งกรรมได้ไผ่ก่อคนนั้นต้องได้หับ
0: เอ้ยมีเงินเสียยังประสนอ

0: น้องนุ้ยจ๋า
1: จ้า
0: ไอ้มีความสุขที่สุดที่น้องตกลงจะไปเป็นเมียไอ
1: ้ไอ้เน่งจ๋า
0: จ้าจ้า
1: ไอ้ยาทะเบียนกับอีแก่คนนั้นเรียบร้อยแล้วยังอ่ะ
0: โอ้ยไม่ต้องห่วงไอ้หมดเวรหมดกรรมแล้ว
1: ไอ้เน่งจ๋า
0: จ้าจ้า
1: อันวันพูกเขาไปซื้อบ้าน
0: ได้เลย
1: ซื้อรถ
0: ได้เลย
1: แล้วเงินที่เหลือเอาไปฝากเป็นชื่อของน้องนอ
0: ได้เลยโอนเป็นชื่อน้องได้เลยชาตินี้มีกระเดือนกับเราต้องอันที่อ้ายให้หนูอยู่บ่ได
1: ้โอ้ยนะขนาดเลยคนดีคนดีของหนู

0: เฮ้ยเน่งโอ้บัดเดี๋ยวนี้เปื้อนตกอัพถึงขนาดนี้เลยกันเนี่ย
1: มันเป็นไปแล้วเปื้อนเฮ้ย
0: ก็ยังมาปิ๊กไปอยู่กับน้องนอเมียเก่าเหี้ยเล่า
1: จะปิ๊กไปได้อย่างไรน้องนอแต่งงานใหม่แฟนของเปื้อนน่ะเป็นเพียวเจ้าของปั๊มน้ำมันด้วยนะ
0: แล้วอันนาที่อยู่เนี่ยเปื้อนซื้อไว้กะ
1: ไปได้ซื้อใหญ่เปื้อนเลยอันนี้เป็นดอนาของพ่อกำนันอินหวันเลยมาขออยู่ห่างเปื้อนบ่ได้เงินปลาไปมันถึงเป็นยังอี้ล่ะเปื้อนเอ้ย

0: น้องน้อง
1: จ้าจ๋า
0: เฮาแต่งงานกันมาเมินตะใดแล้วฮะ
1: ได้จะเป็น 2-3 เดือนแล้วก็หาอ้าย
0: ฮะเป็นไปได้อย่างใดเนี่ยพอมัน3วันแน่เนาะน้องเนาะ
1: อ้ายมากินข้าวอย่าก่อนบ่วันนี้ของกินมาป้อแค่ลำเนยเนาะ
0: ลำก็กินมาลำก็กินนะน้องคนเฮานะกินเพื่ออยู่บ่ใช่ว่าอยู่เพื่อกินน้องเอ้ย
1: วันนี้น้องนึงเข้าแค่แข็งไปน้อยอ่ะอ้ายแก๊สมันหมดเหี่ยก่อนน่ะ
0: บ่แข็งป้อบ่แข็งยังเอี้ยป้อว่าเกี๊ยวมันดีนะ
1: แล้วต่อว่าก็เหมือนกันน่ะอ้ายน้องนึงเข้าแค่แจ๊ะไปน้อยน้องเมาไปกาด
0: โอ้บ่แจ๊ะหรอกินก้อยตะวานี่สํานวนดีนะไอ้ว่านะ
1: วันนี้แกงก็เหมือนกันนะอ้ายมันไข่จางไปน้อยน้ำป่ามันหมดน้องมันได้ไปซื้อสักกรรมอ่ะ
0: บาจางป้อบาจางคนเฮากินเกมล้ำบ่ดีหมอเพิ่นว่าจะเป็นโรคไตยังเอี้ยไอ้ว่าจับแบะเลยจะบอกฮื้อ

0: จ้าจ้า
1: น้องจะไปช่วยอีแม่เอาหญ้าสวนพริกสักกำหน่อยเนอะ
0: โอ้บัดต้องไปแล้วน้องมันฮ้อน
1: ไปฮ้อนอะหยังวันนี้แดดบัดที่หามีบดมันจะตาย
0: บดก็ซ้ําหายก็เดี๋ยวยุงก็หินก็จะมาคบเมียอ้ายอ่ากะบ่ไปบ่ไปไปจ้างเอามันจะเสี่ยงสักเท่าใดเน
1: า
0: ะ
1: ถ้าอย่างอั้นน้องไปแบ่เอวหาแม่อุ้ยบ้านเหนือสักกำหน่อยเน
0: า
1: ะ
0: โหแล้วน้องจะเนี่ยได้ไปล่ะ
1: น้องก็ว่าน้องจะเตียวไปอ่ะมันบ่ที่หักไก่แล้วอ้าย
0: บ่ได้บ่ได้อ้ายบ่ฮึดเตียวเด็ดขาดป่ะถ้าน้องจะไปอ้ายจะเอารถไปส่งน้องเนาะ
1: ขอบคุณเจ้า โอ้ยตายละอ้ายหมามันเห่า
0: จะมันเตอะจะมันเตอะมันเห่าคนงามล่อหอมมังแงบน้องเมียกูก่อนเน้อกูจะตวยฆ่าปืนตูบปุ๊น่ะจะบอกเฮ้อมาโคตรมาติดๆเพชรน้องอ่ะอ่ะโคตรมากอดๆเอวไว้มันๆกอดเอวไว้มันๆ
1: เจ้า
0: เอาละเน้อไปละเน้อ

0: ขอสตางค์สัก200จะเอาไปจ้างเปิ้นเที่ยวสวนอีแบ
1: บเอาเงินไหนมาฮื้อมันน้องนี่บ่ตัวไปช่วยเพิ่นเนี่ยประหยัดไว้พ้องกะ
0: ก็เปิ้นจะไปบ้านแม่อุ้ยบ้านเหนืออยู่อ่ะเออแล้วอ้ายว่างก็ขอรถไปส่งกําเหรออ
1: ืมยางรถก็บ่ดีฮะเตียวไปก็ได้ล้อนี่บ่ได้ไปใช้ไก
0: ่ก็เอาไปสูบเหี้ยกันเนาะโอ้ย
1: ก็ยางมันหัวเลยมึงไปสูบยังได้แท้หม
0: อหัวก็เอาไปปะก็ได้ล้อหรือบ้านก็เปลี่ยนใหม่ก็ได้ลูก
1: อู้แต่ปะๆๆๆไปเว้ยมาเว้ยน่ะมีธุระฟังอยู่นะ
0: พวกอ้ายมามันจะครบน้องผมแล้วอ่ะ
1: อืมมันนึกว่าผีอ่ะกันน่ะไปเตียวได้ลําเหลืองขึ้นมาได้ครบได้เฮาอ่ะมาๆๆๆอ่ะขึ้นๆอือว่าขึ้นก็ก็นั่งใกล้ลําเหลือแห้งๆเนาะกะฮะฮ้อนจะตายเนี่ย
0: บ่ที่ตะก่อนยังบ่ว่าฮ้อน
1: แม่นว่าอู้นักเอ้ากอดมันๆเด้อไปตัวภายตัวมันเด้อ

0: 本瓦江买债本两本百万，百难两百千两本千百块。
1: ว่าไปเลยรู้มันก็ยังเดียวกันนะกะ
0: จะไปยังยังได้ลองฟังไว้ทีๆกะได้ยินเปิ้นเล่าให้ฟังนะถ้าเปิ้นเอาแป้นั่นลำปางกับเจียงใหม่มันดับบะเป๋าแข่งกันนี่นะเปิ้นได้เป็นร้อยเขากำลังได้ที่ห้าชีพอยู่เอหลก
1: โหแล้วไปแย่บะเต้ากันนะ
0: ก็กับคำเนียงมันมาเหมือนกันเนี่ยกะ
1: นั่น
0: เจียงใหม่นี่หนึ่งบะเป๋าสองบะเป๋าสามบะเป๋าแป้นั่นลำปางหนึ่งเป้าสองเป้าสามเป้าได้เป็นร้อยห้องบาดานเปิ่นอีนะ
1: อันนั้นเปิ่นอูเอาม่วนบาได
0: ้คนนี้ว่าขยับแข่งกันชักกำบ่เน
1: า
0: ะ
1: เออน่ะมันฟังคำเล่าบาเต้าทหาร
0: ชิปทหารบาเต้ากำพ่อนะหมูเฮาเนาะ

0: ลุงอันที่ว่าลำปางกับลำปูนเนี่ยที่ว่าอุ้มเหมือนกันนั่นมันอย่างไรก่
1: อต่อมาจึงต่างกันนักพ่องเนอเช่นจื้อจิ้นไม้หลาบนี่เขาต้องการเพี้ยแมงกอบ
0: โอ้ต้องใส่เพี้ยกับอันมันบะหมลุง
1: ถ้าต้องไปงานลำปางได้หน่อย
0: ว่าไปเลยลุงก็ตากิโลเหมือนกันมันก็ได้เต้าเดียวก่อนนะ
1: บะเถียงครับบะเถียงแต่ชื่อจีนมาหลับไปนั่นลำปางขอเพี้ยได้น้อยเดียว
0: เออแต่เนอเฮ้ย
1: ถ้ามาตั้งหลับปูนขอเพี้ยดอกได้นักนะ
0: สีได้นักเน
1: า
0: ะ
1: ถ้ามาตั้งเชียงใหม่ได้ใช่ยาวแถม
0: นั่น
1: ขอเพี้ยอันเนี้ยคือภาษาท้องถิ่น